0: ำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรืออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
2: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายภราดรกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
4: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
2: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาอีกร้อยละ40โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
5: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬา การยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรรในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
2: ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสรพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
7: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
6: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
1: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
8: ก็มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลาตรงเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้นะครับ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านปาติมะตำบลพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอนถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
14: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอตต์การลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
0: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผ

0: นาฬิกาบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูดอิดดราก้อน86-80คะแนนรั้งอันดับ3และ4ตามเดิมครอบเลข2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองชลธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงหยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการวชนะรุ่นวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ธริตาผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับพิมพิสารวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโคจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหัวรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3-4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th พี่เจตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1-3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก

0: ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงานหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการนับเดือนจะนับตามหลักสากลแต่ยังคงเรียกชื่อเทศกาลแบบเดิมเช่นประเพณีเดือน5เดือน8เข้าพรรษาเดือน11ออกพรรษา ประเพณีแต่ละเดือนอาจแตกต่างในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลึงศกจนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับแม้ในช่วงนี้หลายจังหวัดจะเผชิญกับฝนที่ตกหนักแต่หลังจากนี้ฝนจะทิ้งช่วงและตามมาด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก่อให้เกิดภัยแล้งไปจนถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจึงต้องเตรียมความพร้อมดูแลสถานการณ์ทั้งน้ำท่วมและวางแผนรับภัยแล้งไปพร้อมกันติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองไพฑูรย์ครับผม
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับพิธีกรครับผม
10: ครับท่านรองไพฑูรย์ครับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ครับผมท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลบริหารจัดการน้ำท่านได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงการจัดการน้ำในขณะนี้อย่างไรบ้างครับผม
11: ครับท่านได้มอบหมายให้หน่วยงานนะครับเร่งติดตามปัญหาอุปสรรคและร่วมแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำแล้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราได้รับรายงานนะครับว่าสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับผมซึ่งจะมีสถานการณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงสุดเนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมแล้วก็จะสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนากรกฎาคมปี70เพราะนั้นเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในเขตนอกเขตชลประทานเนี่ยท่านจะให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าเราจะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรมีการจัดการเชิงพื้นที่เชิงเวลาอย่างไรนะครับมีแผนรายละเอียดต่างๆที่จะต้องเร่งดำเนินการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลางนะครับให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยไปเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำครับผม
10: ครับผมอันนี้ขอถามแบบภาษาง่ายๆเลยนะครับตอนนี้บริหารจัดการน้ำยากไหมครับเพราะว่าด้านหนึ่งต้องดูเรื่องน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องดูเรื่องน้ำที่จะแล้งในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันครับผม
11: คือถ้าถามว่ายากไหมก็ต้องบริหารจัดการในเชิงประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานพยากรณ์นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำท่วมที่เชียงของที่เชียงรายนะครับหรือเป็นท่วมเล็กๆในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของบางจุดนะครับในพื้นที่ของบ้านเรานะครับโดยเฉพาะในเขตคือเขาตะนาวสีนะครับนี่เป็นจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในส่วนของแล้งเนี่ยครับ ที่เรียนนะครับว่าเรามีสถานการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย
12: ์
11: หรือนครราชสีมาเองหรือขอนแก่นเนี่ยก็ประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็พื้นที่เกษตรที่ทำไปโดยเฉพาะนานอกเขตชุมพรเนี่ยก็ได้รับความเสียหายครับผม
10: ครับผมถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องน้ำท่วมตอนนี้นิดนึงเพราะว่ามีพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนว่าช่วงระหว่างวันที่28ถึงวันที่3ครับ28มิถุนายนที่ผ่านมาถึงวันที่3กรกฎาคมเนี่ยครับจะมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกและเสี่ยงน้ำท่วมครับอันนี้เราได้ดูแลพื้นที่ไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้บ้างไหมครับ
11: ก็มีพื้นที่ของภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านเมื่อคืนเองจังหวัดน่านก็มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับ ประมาณ170มิลที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านตรงนี้แต่ที่ตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาน้ำก็จะไหลเร็วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ท่วมเอ่อขังนะครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ทิ้งทิ้งช่วงไปนานเนี่ยทำให้ความชื้นในดินไม่ค่อยมีนะทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยก็เกิดน้ำท่าค่อนข้างน้อยครับผม
10: เพราะว่าดินมันก็ดูดซับได้ค่อนข้างเร็วถูกไหมครับ
11: ใช่ครับผมแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีเท่ากับปีประมาณเท่ากับปี68ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากฝนที่เราคาดการไว้ในปีนี้จะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมซึ่งในบางพื้นที่อาจจะต่ำมากกว่านั้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสวนผลไม้เนี่ยในอีเซียนะครับจะมีปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยที่ตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในประมาณ 28-30% นะครับผมในบางพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยครับผมก็มีฝนตกค่อนข้างน้อยครับผม
10: ครับอันนี้ขอมาถามอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าทราบว่าตอนเนี้ยได้มีการกำชับให้ติดตามและดูแลผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่ท่านรองไพฑูรย์เล่าว่าช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปเนี่ยถึงกุมภาปีหน้าเนี่ยจะค่อนข้างหนักหนาทีเดียวอันนี้เราได้เตรียมการยังไงบ้างเพื่อรับมือกับปรากฏการณ์นี้รวมถึงภัยแล้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้นครับผม
11: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้านะครับว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าเพิ่มระดับการเก็บกักนะครับหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองนะครับพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับซึ่งเป็นโซนลักษณะของพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหัวหินด้วยตรงนี้ก็จ่ายน้ำมาด้วยหรือในตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
10: ครับอันนี้เราได้มีตัวอย่างของพื้นที่เหล่านี้ครับโดยพอพื้นที่ที่แล้งซ้ำซากหรืออยู่นอกพื้นที่ชลประทานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดำเนินการแล้วเห็นผลสำเร็จเป็นพื้นที่โมเดลที่เราอาจจะไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นพอจะมีตัวอย่างบ้างไหมครับ
11: คือตรงที่แหลมซ้ำซากเนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่โซนในของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวห้ามอำเภอบ่อปอยห้วยกระเจ้าเราฝันเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในการที่จะขยับเลื่อนในการเพาะปลูกหรือแม้กระทั่งในโซนของวันนี้ในโซนของจังหวัดนครราชสีมาในเขตรอยต่อของอำเภอโนนสูงอำเภอสูงเงินนะครับหรืออำเภอพลของจังหวัดขอนแก่นพวกนี้ก็ได้รับประสบปัญหาตรงนี้เองเนี่ยเราได้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรในการที่จะขยับเรื่องของการเริ่มต้นเพาะปลูกไปให้เข้าไปใกล้ในเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาซึ่งจะมีฝนตกค่อนข้างมากนะครับผมแต่ในเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับในส่วนของอ่างเก็บน้ำแม่งับเนี่ยจะมีการเพิ่มระดับเก็บกักลดการระบายมีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับแล้วก็มีการควบคุมการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ส่งน้ำนะครับเพื่อเราจะประหยัดน้ำไว้หรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของเขื่อนภูมิวันเขื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เรามีการใช้น้ำส่งการเสริมการทำนาในเขตภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็มีการปรับลดการระบายน้ำนะครับผมแล้วก็ทำให้ในพื้นที่เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพว่า มีเรื่องของพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเป็นบางช่วงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นข้าวเนี่ยยังคงอยู่ได้ในเขตชลประทานนะครับผมแต่อาจจะมีนอกเขตชลประทานบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในภาพรวมนะครับผม
10: ครับผมโอเคครับทิ้งท้ายครับผมท่านรองไพฑูรย์ครับอยากให้ท่านช่วยย้ำเตือนเกษตรกรถึงความสำคัญครับผมไม่ว่าจะเป็นการกักเก็บน้ำหรือระวังน้ำที่จะท่วมในบางพื้นที่ช่วงนี้ครับ
11: เราก็เป็นห่วงเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรไม่ว่าจะเป็นไม้ผลต่างๆสวนทุเรียนนะครับในโซนจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเป็นปีเอลนีโญที่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาซึ่งเป็นฝนภาคใต้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีเรื่องการอุปโภคบริโภคและสวนผลไม้แล้วก็ในพื้นที่ EEC นะครับผมแล้วก็ในสวนผลไม้จังหวัดจันทร์จังหวัดตราดหรือแม้ทั้งในโซนภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนลำไยนะครับหรือสวนมะยงชิดอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับจะต้องดูแลนะครับแล้วก็สำรองปริมาณน้ำหรือจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าเราจะเริ่มแล้งร้อนจริงๆเนี่ยตุลาเป็นต้นไปนะครับแล้วจะแรงจริงๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีนาเมษาก็เป็นปีที่ร้อนนะครับสงกรานต์นี้น่าจะร้อนมากๆดังนั้นเนี่ยเราต้องสำรองปริมาณน้ำให้พอนะครับสำหรับเรื่องของนาปรังเนี่ยนะครับควรจะเชื่อนะครับในเรื่องข้อมูลของราชการที่แจ้งว่าควรจะงดหรือลดการทำนาปังในบางพื้นที่เลยนะครับผมเพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะได้รับความเสียหายครับผม
10: ครับก็ครบถ้วนครับผมวันนี้นะครับก็เชื่อว่าเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่รับฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มเตรียมตัวกันแล้วเพื่อรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าครับวันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับขอเรียนเชิญท่านรองไพฑูรย์มาร่วมพูดคุยครับผม
11: สวัสดีครับผม
10: ครับครับผมสวัสดีครับ
12: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
13: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าส่งเสริมการควบคุมคุณภาพ GI ฉะเชิงเทราเพิ่มศักยภาพรุกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศพร้อมลุยตรวจเยี่ยมแหล่งผลิต GI และผลักดันว่าที่สินค้า GI ในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้า GI ของจังหวัดซึ่งปัจจุบันฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน GI ของภาคตะวันออกเป็นแหล่งผลิตสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงถึง5รายการคือมะพร้าวน้ำหอมบางคล้ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบางคล้ามะม่วงเขียวสวย8ริ้วมะม่วงขายตึก8ริ้วและมะม่วงแร่8ริ้วค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ GI ในพื้นที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดทำระบบควบคุมภายในเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพลูกตลาดพรีเมียมทั้งในและต่างประเทศค่ะนอกจากนี้กรมยังได้เฟ้นหาสินค้า GI รายใหม่ในพื้นที่โดยเฉพาะปลากระพงขาวพร้อมหารือกับผู้ประกอบการถึงการผลักดันสินค้าปลากระพงขาวของจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าสู่ระบบคุ้มครอง GI ในอนาคตค่ะ
12: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: กระทรวงคมนาคมเข้มงวดผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในวันที่30กันยายนนี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
16: กลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากหลังจากกระทรวงคมนาคมเดินหน้ามาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดระเบียบกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันทุกคนต้องมีใบขับขี่สาธารณะโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่ผ่านมาการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มรับส่งผ่านแอปพลิเคชันยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนและยังมีกรณีที่ผู้โดยสารโดนละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะจึงเป็นที่มาของนโยบายให้ผู้ขับขี่รถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันต้องเข้าสู่ระบบใบขับขี่สาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้ล่าสุดมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการข้อตกลงที่สำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปิดกั้นที่ต้นทางโดยทุกแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับคนรายใหม่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะเข้าสู่ระบบโดยเด็ดขาดและต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับขี่ที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนมีบทลงโทษพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราว
17: เราจะต้องไม่เห็นคนที่ใส่กำไร EM อยู่เนี่ยยังสามารถขับรถได้เราจะต้องไม่เห็นครับ ว่าเป็นต่างชาติมาขับรถแล้วสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องเราต้องไม่เห็นครับว่าคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมจะมาให้บริการในอาชีพลักษณะนี้เพราะมันมีความเสี่ยงวันนี้กระทรวงคมนาคมจริงต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราต้องจัดการเรื่องเหล่านี้ทุกแอปพลิเคชันต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
16: ขณะที่1ใน8ผู้ประกอบการแอปพลิเคชันนางสาวยานิชนัทเฉลิมเตียรนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Grab ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่าในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการมากว่า13ปีปัจจุบันจึงมีสมาชิกผู้ขับขี่ในระบบรวมแล้วหลักแสนรายที่ผ่านมาผู้ที่มาสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับรถทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะสามารถเปิดระบบเพื่อรับงานหรือให้บริการแก่ผู้โดยสารได้
18: เราเองตรวจประวัติถ้าเกิดไปสมัครกับเราค่ะเราต้องมีการตรวจประวัติมาโดยตลอดแล้วก่อนที่จะเปิดให้รับบริการได้จริงๆแล้วในส่วนนี้ค่ะเรามีการประสานงานกับทางกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยแกร็บให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะเราก็มีระบบคัดกรองอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการตรวจประวัติมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะการที่เรามีระบบการตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะช่วยยกระดับบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
16: ส่วนกรณีของแอปพลิเคชันต่างชาติที่มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ทางกระทรวงคมนาคมได้แบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนโดยในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเช่นฟู้ดเดลิเวอรี่จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ADDA ในการกำกับดูแลแต่ในส่วนที่มีการรับส่งผู้โดยสารหากพบว่าไม่มีการขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องกรมการขนส่งทางบกจะส่งหนังสือประสานงานไปยังแอดด้าทันทีเพื่อให้ระงับโมดูลการรับส่งคนหรือหากยังเพิกเฉยก็อาจพิจารณาถึงขั้นปิดแอปพลิเคชันนั้นๆทันทีการจัดระเบียบครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนว่าภาครัฐเอาจริงกับการควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยโดยมาตรการทั้งหมดจะถูกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลว่าแอปพลิเคชันใดทำถูกต้องหรือแอปพลิเคชันใดมียอดร้องเรียนเกินเกณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกใช้บริการที่ดีและปลอดภัยที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
19: ในสัปดาห์หน้าร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาวาระ2และ3ซึ่งอาจมีเนื้อหาที่ถูกกรรมาธิการปรับแก้โดยเฉพาะประเด็นการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
20: ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.กำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวิสามัญของวุฒิสภาเสร็จสิ้นและเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในวาระที่2และ3ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569นับเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีเป้าหมายเพื่อวางกลไกการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาครั้งล่าสุดถือเป็นการพิจารณาครั้งสุดท้ายก่อนสรุปผลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาโดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณารวม16ครั้งพร้อมเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างรอบด้านเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์นำไปบังคับใช้ได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
21: ร่างพรบฉบับนี้กล้าพูดได้ว่ามันเป็นร่างพรบฉบับเดียวที่มีส่วนได้เสียกับทุกๆคนนะครับพอคนเราเกิดมาก็ต้องหายใจละนะครับดังนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยควรจะได้รับในเรื่องของอากาศสะอาดเราประชุมกันทั้งสิ้นเนี่ย16ครั้งมีการประชุมกันไป7ครั้งในสมัยประชุมที่ผ่านมาก่อนที่มีการยุบสภานะครับแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569เนี่ยรัฐบาลยืนยันร่างนี้กลับมานะครับเราก็เริ่มประชุมครั้งที่8ครั้งแรกเลยเนี่ยคือในวันที่26พฤษภาคม
20: ประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำว่าหากวุฒิสภาเห็นชอบร่างกฎหมายในวาระที่2และ3แต่มีการแก้ไขข้อความจากร่างที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายจะต้องกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอีกครั้งหากสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบกับข้อความที่วุฒิสภาแก้ไขจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้ง2สภาเพื่อหาข้อยุติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งหากทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงต้นปี2570
21: ขั้นตอนในส่วนของที่สมาชิกเนี่ยครับเราจะต้องเข้าสู่วาระ2กับวาระ3นะครับในสัปดาห์หน้าคือคาดว่าประมาณวันที่6และวันที่7ก่อนนะครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของการส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็มีความเห็นต่างของกรรมาธิการในเสียงข้างน้อยด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราพยายามตกผลึกกันแล้วก็คงต้องไปให้ความเห็นชอบที่ประชุมใหญ่ก่อนนะก่อนที่จะกลับเข้าไปมีการประสานงานไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าสามารถตั้งกรรมาธิการร่วมก่อนที่จะปิดสมัยประชุมได้หรือไม่นะครับเพื่อในระหว่างปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็สามารถให้กรรมาธิการที่ตั้งร่วมขึ้นมาเนี่ยสามารถดําเนินการพิจารณาไปได้
20: ทั้งนี้หลายฝ่ายยังคงจับตาเนื้อหาที่มีการปรับแก้ในชั้นคณะกรรมาธิการซึ่งมีรายงานว่ามีการแก้ไขหลายมาตราจากฉบับที่สภาผู้แทนราษฎรเคยให้ความเห็นชอบโดยเฉพาะประเด็นการตัดระบบทำเนียบการปลดปล่อยมลพิษหรือ PRTR ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการเปลี่ยนคณะกรรมาธิการการอากาศสะอาดระดับจังหวัดจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอาจส่งผลต่อการกระจายอำนาจในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังนั้นการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใกล้จะถึงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ประชาชนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดชวิสาประทุมมารายงาน
19: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์ปรับวิธีคำนวณบำนาญประกันสังคมครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตนโดยยืนยันว่าผู้รับบำนาญเดิมจะไม่เสียสิทธิ์ติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: การปฏิรูประบบบำนาญของสำนักงานประกันสังคมกำลังเดินเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญหลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอสูตรแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพครั้งแรกนับตั้งแต่ใช้ระบบบำนาญชราภาพเมื่อปี2541จากเดิมคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นคำนวณจากรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานพร้อมปรับค่ารายได้ตามอัตราเงินเฟ้อเพื่อสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นเนื่องจากสูตรเดิมถูกมองว่ายังมีช่องว่างเช่นผู้ประกันตนที่ลาออกจากงานประจำก่อนเกษียณและเปลี่ยนไปส่งเงินสมทบตามมาตรา39ทำให้เงินบำนาญลดลงแม้จะส่งเงินสมทบมาอย่างยาวนานขณะที่บางคนเงินเดือนสูงขึ้นในช่วง5ปีสุดท้ายของการทำงานกลับได้รับบำนาญสูงกว่าที่ควรจะเป็นจึงเป็นที่มาของการศึกษาสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้เช่นสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นายจุลพันธ์ระบุว่าหลังเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวลก่อนสรุปว่าสูตรแคร์เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนส่วนมากจึงเตรียมเดินหน้าเสนอเข้าสู่ครม.พิจารณา
22: แต่จากการคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยเราดูตัวเลขแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยคนได้ประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะมีคนเสียประโยชน์ไหมมีแล้วเราก็มีกลไกในการที่จะไปเยียวยาแก้ไขกลุ่มแรกเลยเนี่ยคนที่เกษียณอายุไปแล้วเริ่มรับบำนาญแล้วเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียประโยชน์จากสูตรแคร์ได้กลุ่มที่2คือกลุ่มซึ่งยังไม่เกษียณอายุภายในระยะเวลา5ปีข้างหน้าอายุยังไม่ถึง49 50ไม่มีทางที่จะสูญเสียประโยชน์อะไรแต่ในคนที่มีผลกระทบจริงๆคือคนที่กำลังจะเกษียณอายุอยู่ใน5ปีข้างหน้าเราก็เลยมาคำนวณวิธีการที่จะมาเยียวยาให้ได้อย่างมีความเหมาะสมที่สุด
2: ส่วนประเด็นที่ผู้ประกันตนกังวลมากที่สุดคือความเสี่ยงที่จะได้รับเงินบำนาญลดลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าผู้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะจะยึดหลัก เลือกสูตรที่ให้เงินมากกว่าขณะเดียวกันผู้ที่จะเกษียณในช่วง5ปีแรกของการเปลี่ยนผ่านหากได้รับเงินบำนาญลดลงจะมีมาตรการเยียวยาโดยปีแรกชดเชยเต็ม 100% จากนั้นจะทยอยลดลงเป็น 80, 60, 40 และ 20% จนครบ5ปีแล้วจึงเข้าสู่ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมยืนยันว่าการปรับสูตรครั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคงของกองทุนประกันสังคมเพราะได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งด้านการลงทุนการบริหารความเสี่ยงการขยายฐานผู้ประกันตนเพื่อให้กองทุนมีเสถียรภาพรองรับสังคมสูงวัยในระยะยาวสำหรับขั้นตอนหากครม.เห็นชอบร่างกฎหมายจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายและให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาระบบคำนวณใหม่ที่มีความแม่นยำรองรับผู้ประกันตนกว่า10ล้านคนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีจึงจะเริ่มใช้สูตรใหม่ได้อย่างเป็นทางการถือเป็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมครั้งสำคัญที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมเพิ่มคุณภาพชีวิตหลังเกษียณและเสริมความมั่นคงของระบบประกันสังคมในระยะยาวนิตยาคุณศิลป์รายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คัตตวิโรครับ
4: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพุธที่1กรกฎาคม2569ตรงกับแรม2ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับอยู่กับน้องสายป่านปานิสราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะนอกจากช่องทางวิทยุแล้วค่ะทางออนไลน์นะคะ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะก็ขึ้นไลฟ์นะคะให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะที่ไหนเป็นยังไงบ้างมีกิจกรรมอะไรฝนตกไหมนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะ
1: ครับวันนี้เป็นวันแรกของเดือนกรกฎาคม
2: ครึ่งปีหลังแล้ว
1: ครึ่งปีหลังแล้วเริ่มต้นนะใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม
2: ่ๆ
1: หรือเวลาอีก6เดือนก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าวันนี้คือของผมเนี่ยเริ่มต้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เพราะว่ารถติดมากนะครับ
2: เช้าๆเนาะ
1: ฝั่งทางกรุงเทพนนทบุรีนะครับต้องบอกว่าตอนนี้รถค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนแรกเกือบจะให้คุณปณิสราจัดรายการคนเดียวไปเลย
2: โอ้อย่าเพิ่งทิ้งกันนะ มาด้วยกันก่อน
1: เราเล่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือวันนี้รถติดมากสถานการณ์จราจรของที่ไหนเป็นยังไงก็ทักทายมาบอกพวกเรากันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
2: ค่ะนอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะทีมงานค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังนะคะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับวันนี้มีข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งโป๊ะเรือล่มนะครับที่ในส่วนของฝั่งสมุทรปราการนะครับก็ยังอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84นะครับมีการบาดเจ็บด้วยแล้วก็มีผู้สูญหายด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันว่าตอนนี้ทางภาครัฐเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีหลากหลายเรื่องที่เราจะมาสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการจะมีการเปิดสถานเอกอัครราชทูตอิรักประจำประเทศไทยนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมีมาในช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้จะมีการกลับมาเปิดอีกหนึ่งครั้งและเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการเห็นชอบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันในรายการนะครับรวมถึงประเด็นที่เมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงในเรื่องของการแก้ปัญหาสัญชาติและก็สถานะบุคคลในประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการกำหนดเส้นสุดเนี่ยคือเมื่อวานนี
2: ้
1: 30มิถุนายน2569นะครับแต่ว่าทางครม.เนี่ยมีการออกมติออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการขยายระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในส่วนของรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับใครที่มีบ้านน้องป่านนะครับใครที่อยากมีบ้านใครที่อยากซื้อที่ดินตอนนี้นะครับในส่วนของทางกระทรวงการคลังเองก็มีนโยบายในการลดค่าธรรมเนียมในการจดสิทธิ์นะครับแล้วก็ในส่วนของการโอนจำนองอะไรต่างๆเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีมติออกมาเป็นยังไงนะครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนี้ช่วงประมาณเที่ยงๆนะคะทางเพจ JS 100 Radio ค่ะและศูนย์วิทยุบรรเทาภัยป้อมพระจุลนะคะก็มีการรายงานรับแจ้งเหตุโป๊ะเรือล่มค่ะใกล้เคียงกับท่าเรือที่ตรงข้ามกับซอยสุขสวัสดิ์84นะคะที่ถนนสุขสวัสดิ์อำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะก็มีการรับแจ้งมานะคะว่ามีผู้ประสบภัยลอยคออยู่ในน้ำจำนวน2คนแล้วก็สูญหายอีก1รายนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการรายงานมาว่าที่พระสมุทรเจดีย์เนี่ยคือชาวบ้านเขาก็แตกตื่นนะหลังจากที่มีแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เสียงดังสนั่นคล้ายๆระเบิดจนหลายคนเนี่ยเมื่อวานเนี้ยก็คือเข้าใจว่าหลุมแผ่นดินไหวนะนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบนะคะซึ่ง ้นต่อของเหตุการณ์เนี่ยเกิดจากเหตุระเบิดที่บริเวณโป๊ะขุดลอกดินเลนหน้าท่าเรือนะของบริษัทแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายแล้วก็สูญหาย1รายนะคะขณะที่ทางตำรวจแล้วก็กรมเจ้าท่าตำรวจน้ำฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยค่ะระดมกำลังเข้าตรวจสอบที่ในพื้นที่นะคะพร้อมกับวางแผนค้นหาผู้สูญหายโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญค่ะเหตุการณ์นี้นะคะก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังประชาชนหลายพื้นที่ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์เนี่ยโพสต์ข้อความแล้วก็คลิปวิดีโอระบุว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนเสียงดังคล้ายกับระเบิดจนเข้าใจว่าอาจจะเป็นแผ่นดินไหวในพื้นที่นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางตำรวจนะคะก็ได้รับแจ้งเหตุระเบิดที่บริเวณโป๊ะขุดลอกดินเลนนะคะอย่างที่บอกก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต่างๆเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุจากการตรวจสอบพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็หน่วยกู้ภัยได้นำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนผู้สูญหายอีก1รายนะคะเป็นผู้ควบคุมเรือแบ็คโฮหรือว่าเรือแมคโฮนั่นเองก็คาดว่าน่าจะพลัดตกลงไปในน้ำขณะที่เกิดเหตุตอนนี้ยังอยู่ระหว่างค้นหานะคะ
1: ครับ
2: ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ประสานทีมประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมกับอุปกรณ์เข้าพื้นที่เตรียมปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายค่ะก็ยังไม่สามารถส่งนักประดาน้ำลงปฏิบัติการได้ทันทีนะคะเนื่องจากว่ายังไม่ได้ยืนยันสาเหตุของแรงระเบิดซึ่งหน้างานเนี่ยเขาก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยมีท่อส่งก๊าซหรือระบบสาธารณูปโภคใต้แม่น้ำหรือไม่นะคะรวมไปถึงการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการสะสมก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะที่อยู่บริเวณใต้ดินเลนก็อาจจะทำให้เกิดแรงดันแล้วก็นำไปสู่การระเบิดได้จนขณะนี้นะคะก็ยังไม่ได้ยืนยันสาเหตุที่แท้จริงอาจจะต้องรอการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการวางแผนเร่งค้นหาผู้สูญหายแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงนะคะซึ่งแรงสั่นสะเทือนนี้เขาบอกว่าในบริเวณรอบๆก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่ามีการตรวจสอบสาเหตุแล้วนะคะทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับทางรัฐบาลที่ดูแลในส่วนของเรื่องโป๊ะเรือนะก็จะเป็นทางกรมเจ้าท่าน
2: ะ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามเหตุเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่30มิถุนายนนะครับก็พอเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับคุณสันเพชรบุญยามณีครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือบริเวณใกล้เคียงกับท่าเทียบของเรือที่บริษัทเซ็นทรัลไทยเคมีนะครับที่ตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อย่างที่น้องป่านนำเสนอไปนะครับว่าตรงนี้เนี่ยก็มีการดูแลในเรื่องของการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังนะครับมีการสั่งทางกรมเจ้าท่าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งอย่างที่บอกเหตุเกิดในช่วงเวลา 12:22 ประมาณเที่ยงนะครับก็ได้มีการรับแจ้งว่ามีผู้ประสบเหตุตกลงไปในน้ำระหว่างการปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ของทางกรมเจ้าท่ารวมถึงในส่วนของตำรวจน้ำศูนย์วิทยุนะครับที่ดูแลในส่วนนี้ก็มีการประกาศแล้วก็ระดมกำลังช่วยเหลือนะครับเบื้องต้นอย่างที่บอกคือ2รายนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็อีก1รายเนี่ยสูญหายอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่เราอัปเดตกันล่าสุดเมื่อกี้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับข่าวล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ได้พบสำหรับตัวผู้ที่สูญหายไปนะครับตอนนี้ก็ยังเร่งดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เบื้องต้นก็ใช้เรือบรรทุกดินจมเรือบรรทุกดินเนี่ยมีการจมน้ำไป11ลำนะครับแล้วก็เรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮก็เกิดน้ำแล้วก็เอียงอีก1ลำด้วยนะครับเกิดให้บริเวณตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการดูแลอย่างรัดกุมนะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในทางบริษัทยันว่าไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเราจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่มีสามารถสรุปได
2: ้
1: ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองกระทรวงคมนาคมที่ดูแลในเรื่องนี้เข้าพื้นที่เรียบร้อยนะครับในตรงนั้นก็น่าจะเป็นเรียกว่าท่าเรือที่ค่อนข้างที่จะมีคนหนาแน่นอยู
2: ่
1: นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ย ไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่เป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับก็มีการดูแลตรวจสอบและล่าสุดเนี่ยในส่วนของการค้นหาผู้ที่สูญหายนะครับยังยืนยันว่ายังไม่ได้มีการค้นพบนะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงวันนี้น่าจะทราบนะครับว่าจะค้นพบหรือไม่หรือว่าอาจจะมีข่าวที่เป็นข่าวดีหรือว่าอาจจะมีข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนใจเดียวไงก็ต้องติดตามกันต่อนะครับ
2: ถูกต้องแต่ว่าใดๆก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินสถานการณ
1: ์
2: นะว่าข้างหน้าเนี่ยมันปลอดภัยไหมเพราะอย่างที่ทราบกันนี่คือเรายังไม่ทราบสาเหตุของการที่โป๊ถล่มลงมานะคะฉะนั้นเนี่ยหน้างานก็จะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยมากที่สุดนะคะในการ
1: เป็นข่าวแบบนี้คือ
2: ผู้สูญหาย
1: ครับเป็นข่าวแบบนี้ใครที่เดินทางโดยเรือระมัดระวังกันหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นชีวิตประจำวันของเราก็จริงนะในการเดินเรือในการแบบสัญจรทางเรือนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอคร
2: ับ
1: การใช้ชีวิตจะต้องดูแลและก็เรียกว่าเป็นการเฝ้าระวังนะสังเกตตัวเองให้เสมอนะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทนะครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะอย่างที่พี่โดนัทได้เกริ่นไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ต้นชั่วโมงไปนะคะก็เรื่องของครม.นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัชดาธนดิเรกค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักนะคะเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยค่ะตามที่ทางกระทรวงการต่างประเทศมีการเสนอมาก็นับเป็นก้าวสำคัญนะคะในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศหลังจากที่อิรักเนี่ยแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศเนี่ยเสถียรภาพมากขึ้นแล้วนะคะก็นอกจากนี้ยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ด้วยนะคะซึ่งทางคุณรัชดาก็ออกมาเปิดเผยว่าการเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศค่ะเปิดโอกาสให้มีการขยายความร่วมมือในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานนะคะซึ่งอิรักเนี่ยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับที่4ของโลกนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการค้าการลงทุนนะคะซึ่งก็เป็นอิรักเนี่ยเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยนะคะรวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวก็มีเหมือนกันนะคะนักท่องเที่ยวชาวอิรักเนี่ยเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งปี2568ปีที่แล้วเนี่ยคือเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจาก3เท่านะคะกว่าเดิม3เท่าจากปีก่อนนะคะก็ช่วยเสริมบทบาทในเชิงกลยุทธ์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งการเปิดสถานเอกอัครราชทูตในครั้งนี้นะคะก็อย่างที่ท่านโฆษกบอกมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการที่จะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานการค้าการลงทุนหรือการท่องเที่ยวนะคะก
1: ็
2: จะได้ทำให้ความสัมพันธ์ของเราสองประเทศแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ถูกต้องนะครับในด้านมนุษยธรรมทางไทยและก็อิรักเนี่ยในอดีตก็เคยประเทศไทยก็เคยส่งกองกำลังนะครับทหารของประเทศไทยเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจเพื่อมนุษยธรร
2: ม
1: และก็ช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศอิรักนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคม2546ที่ผ่านมานะครับในด้านต่างๆที่น้องป่านนำเสนอไปแล้วก็ในด้านมนุษยธรรมนะครับก็อย่างที่บอกคือถึงเวลาแล้วนะครับที่ทั้งสองประเทศจะกลับมามีเอกอัครราชทูตประจำประเทศแต่ละประเทศนะครับอย่างที่บอกคือทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะนะครับตอนนี้ครม.มีการเห็นชอบแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการมติยังไงหรือว่าการทูตยังไงที่จะทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ด้วยกันพร้อมกันนะครับ
2: ค่ะ
1: ไปพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราได้เกริ่นไปนั่นก็คือในเรื่องของการขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาตินะครับสำหรับกลุ่มบุคคลไร้สัญชาติและก็สถานะสำหรับกลุ่มบุคคลที่ไร้สถานะบุคคลนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยหลายๆคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการให้สัญชาติแรงงานต่างด้าวหรือเปล่าหรือว่าจะให้สัญชาติกับนอมินีที่เป็นกรณีที่มาลงทุนในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานหรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าทางโฆษกรัฐบาลเองก็ย้ำนะว่า การที่มีการแก้ปัญหาสัญชาติและก็สถานะบุคคลในครั้งนี้เฉพาะบุคคลที่อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน
2: ะ
1: นะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่โอ้โหเกิดมาในประเทศไทยแต่ว่าอยู่บนดอย
2: อ
1: ยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลไม่สามารถเรียกว่าจดทะเบียนหรือว่ามีการแจ้งเกิดได้ครั้งนี้เนี่ยจะมีการขยายแล้วระยะเวลานะครับแล้วก็ในสำหรับกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยกลุ่มบุตรของกลุ่มที่เกิดในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นคนไทยนะครับก็จะได้สัญชาติในส่วนนี้แต่ว่าจะต้องมีเอกสารหรือว่าในส่วนของคุณสมบัติที่ครบถ้วนนะครับเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวานนี้นะครับในการอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ได้มีการเสนอขยายระยะเวลาในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นเวลานานครับและก็ในส่วนของกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรไทยออกไปอีก1ปีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะนะครับก็คือเมื่อวานนี้มีการสิ้นสุดลงนะครับมิถุนา2569นะครับพอเริ่มเดือนใหม่เนี่ยขอขยายอีก1ปีไปสิ้นสุด30มิถุนายน2570นั่นเองนะครับจากเดิมที่มีการกำหนดไว้อย่างที่เรานำเสนอไปนะครับมติเนี่ยมีออกมาตั้งแต่ปี2567แล้วนะครับเนื่องจากว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยมีความคืบหน้าน้อยมากสาเหตุหลักก็คือกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มีการมารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอพัฒนาสถานะนะครับและก็ในส่วนของหลักเกณฑ์และก็คุณสมบัติเนี่ยยังคงเดิมทุกประการนะครับแบ่งออกเป็น2ปัจจัย2ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือ2กลุ่มคนหลักๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเป็นเวลานานตรงนี้ก็จะมีการพิจารณาให้เป็นหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับคุณสมบัติทั่วไปของผู้ยื่นคำขอเนี่ยเช่น1คือไม่สามารถกลับประเทศต้นทางได้และก็อย่างที่2คือไม่พบหลักฐานการมีหรือว่าการใช้สัญชาติอื่นก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะจริง
2: ๆ
1: อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานและก็เรียกว่าจะต้องอยู่ประเทศไทยโดยที่ไม่มีโอกาสกลับไปที่ฝั่งประเทศที่
2: เป็นต้นทาง
1: กำเนิด อย่างประเทศที่อยู่แถบชายแดนนะครับ
2: ติดกัน
1: ก็ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ถึงจะได้รับการให้สัญชาติหรือว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาตินี้นะครับส่วนข้อที่2คือกรณีกลุ่มของบุตรของชนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยตรงนี้จะมีการพิจารณาสัญชาติให้นะครับเป็นจะต้องมีการเป็นบุตรที่มีการรับรองและก็เป็นบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2005

0: ลงทะเบียนเนี่ยเรียกว่ายังไม่ถึงเกณฑ์
1: ใช่
0: หรือว่ายังมีจํานวนที่ยังน้อยอยู่นะคร
1: ับ
0: ตรงนี้ก็เลยมีการเพิ่มระยะเวลาในการขยายในการดําเนินการเรื่องนี้นะครับซึ่งคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าครม.มีการมอบหมายให้ทางกรมการปกครองนะครับดําเนินการกําหนดแนวทางการคัดกรองแล้วก็บริหารจัดการกลุ่มที่ตกค้างนะครับแล้วก็เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงก็ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ที่ไม่หวังดีและก็เครือข่ายอาชญากรรมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นไปได
1: ้
0: นะครับในเรื่องของการที่ผู้ที่มาหวังผลประโยชน์กับเหตุการณ์นี้นะครับอย่างที่บอกคือก็มีในส่วนของการที่บุคคลอพยพมาจะพิจารณาหนังสือรับรองการให้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นฐานในราชอาณาจักรไทยอันนี้คือกรณีแรกนะครับส่วนอีกกรณีเนี่ยคือพิจารณาให้สัญชาติสำหรับน้องๆเด็กๆที่เกิดมาตั้งแต่ในช่วงที่มีการสำรวจตั้งแต่ปี2542แล้วก็อีกหนึ่งครั้งเนี่ยคือตั้งแต่2548จนถึง2554สองกลุ่มเท่านั้นนะครับแรงงานต่างด้าวกลุ่มบุคคลที่มาทำงานในประเทศไทยหรือว่าใครที่มาเป็นนอมินีมาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้รับนะครับไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีการขยายเวลาในการแก้ไขปัญหาสัญชาตินี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่าเกิดดราม่ากันนะเป็นการเรียกว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของการให้รับสำหรับผู้ที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์นี้จริง
1: ๆใช
0: ่นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับตรงนี้ก็มีการลงมติแล้วก็ขยายระยะเวลาเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมครม.นะคะมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นะคะโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ2หรือร้อยละ 0.01 ค่ะแล้วก็ลดค่าจดทะเบียนนะคะจากการจำนองจากร้อยละ1หรือร้อยละ 0.01 นะคะเพื่อบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1แล้วก็มือ2เลยนะคะซึ่งมาตรการนี้นะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะคะซึ่งครอบคลุมทั้งบ้านเดียวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์นะคะที่ดินพร้อมราคาแล้วก็ห้องชุดที่มีราคาซื้อขายแล้วก็ราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทค่ะแล้วก็มีวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาด้วยนอกจากนี้นะคะทางครม.ยังมอบหมายให้ทางสำนักงบประมาณแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการลดค่าธรรมเนียมนี้ด้วยนะคะในขณะที่กระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้น่าจะช่วยทำให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ได้มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 540,810 ล้านบาทต่อปีค่ะเพิ่มการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็น่าจะช่วยสนับสนุนเรื่องของการขยายตัวของ GDP ร้อยละ 1.06 ต่อปีได้พร้อมกับช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นแล้วก็การฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยนะคะ
0: ครับ
1: คือจากที่มีภาวะเศรษฐกิจมาหลายๆปีติดกันเนี่ยแน่นอนคนก็ต้องพิจารณาแล้วจะซื้อบ้านดีไหม
0: การซื้อบ้านหนึ่งครั้งเนี่ยพอโอนเนี่ยค่าโอนบางที
1: แพง
0: ก็กลายเป็นว่าเป็นภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนและประเด็นคือคนก็จะไม่กล้าซื้อถ้าสมมติว่าค่าแพงไปเช่าอยู่ดีกว่าเอออันนี้ก็เป็นในส่วนของทางที่ภาครัฐก็เห็นถึงตรงนี้นะครับก็มีในส่วนของมาตรการดังกล่าวที่จะมากระตุ้นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน3ประเด็นหลักที่เมื่อกี้นะครับสำหรับนโยบายเมื่อกี้เนี่ยที่มีการออกมาเนี่ยประเด็นหลักแรกก็คือในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในวันโอนนะครับคือถ้าปกติเนี่ยจะมีการโอนก็คือนับเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านนะครับแต่ว่าในส่วนของบ้านที่ราคาไม่เกิน7ล้านบาทนะก็จะมีค่าธรรมเนียมเหลือเพียง 0.01% อันนี้คือไม่ใช่แค่ซื้อบ้านอย่างเดียวนะครับคอนโดที่ดิน
1: ได้หมด
0: รวมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าการส่งเสริมในเรื่องของการซื้อหาอสังหาริมทรัพย์นะครับกระตุ้นช่วยจูงใจให้ผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านหรือว่าคอนโดเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะพอน้องป่านเห็นว่ามีการลดค่าธรรมเนียมเหมือนมันถูกลงอ่ะ
1: คิดอยู่เหมือนกันนะ พอเห็นข่าวนี้ก็รู้สึกว่ามันทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้น
0: เหมือนแบบเรามันก็จูงใจที่เราอยากจะซื้อบ้านมากขึ้นมีบ้านเป็นของตนเองนะครับก็ส่งผลให้เกิดการที่เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการต่อยอดนะครับแล้วก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจก่อสร้างเองวัสดุก่อสร้างต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะส่งผลกระทบในห่วงโซ่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือการ

0: ดัน GDP ให้โตขึ้นนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยภาครัฐก็มีการประเมินนะครับว่ามาตรการนี้เนี่ยจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะช่วยผลักดัน GDP อย่างที่น้องปานบอกคือ 1.06 ต่อปีนั่นเองนะครับก็มารอดูกันว่าหลังจากการเกิดมาตรการนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับคนเนี่ยจะสนใจซื้อบ้านมากขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าในเรื่องของการที่จะซื้อที่ดินเก็งกำไรไว้หรือว่าการซื้อห้องชุดเนาะคอนโดตอนนี้ที่ในกรุงเทพมหานครก็มีเกิดขึ้นเยอะนะยิ่งถ้าสมมติว่าราคาไม่เกิน7ล้านบาทก็เยอะเหมือนกันแสดงว่าการที่พอมีการออกมาตรการนี้ขึ้นมาแน่นอนคนก็เริ่มที่อยากจะมีการจับจ่ายซื้อมากขึ้นสำหรับอสังหาริมทรัพย์นะครับ
1: ค่ะหรือว่าใครที่กำลังตัดสินใจจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเหมือนภาระค่าใช้จ่ายก็จะลดลงด้วยในส่วนของค่าโอนนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันอีกสักเล็กน้อยแล้วกันเนาะเรื่องของการพิจารณางบประมาณนะคะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันที่2ในการพิจารณางบประมาณนะคะรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน3,788,000ล้านบาทนะคะในวาระแรกเมื่อวานนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะก็มีทั้งสมาชิกนะคะสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสลับกันอภิปรายนะคะเมื่อวานนี้นะคะใช้เวลาไปเนี่ยก็คือสั่งพักการประชุมนะคะประมาณ 4:48 นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีการประชุมกันอีกครั้งนึงก็คือตอน 9:00 นะคะ2วันรวมกันใช้เวลาไป26ชั่วโมงนะคะ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เป็นวันที่2แล้วก็วันนี้อีก1วันนะคะแล้วก็ในช่วงวันนี้นะคะช่วงประมาณ 18:00 นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะมีการลงมติรับหลักการนะคะจากนั้นก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยคณะรัฐมนตรีนะคะ
0: ค
1: เห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบในปีงบประมาณ2564ถึง2568นะคะ
0: ครับ
1: สัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนค่ะพรรคการเมือง54คนซึ่งจะมีทางด้านคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมาธิการนะคะโดยสรุปนะ2วันที่ผ่านมาวันนี
0: ้
1: อีก1วันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีการอภิปรายในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะทั้ง อย่างเช่นคุณพูนศักดิ์จันจำปีนะคะทางสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการอภิปรายเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลที่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งการขาดน้ำมลพิษในแม่น้ำกกอะไรก็ตามนะคะแล้วก็เรื่องของฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะก็ระบุว่าทางรัฐบาลเองยังไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนะคะส่วนทางด้านคุณวราวุฒิจงอักษรนะสสยโสธรพรรคภูมิใจไทยค่ะมีการอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะคะเห็นว่างบประมาณปี70มีความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างอาชีพรายได้นะคะรองรับสังคมสูงวัยพร้อมกับเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเบี้ยเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบทั่วหน้านะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการสร้างอาชีพให้กับผู้สูงวัยด้วยเชื่อว่างบประมาณฉบับนี้ก็เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยให้ประเทศก้าวข้ามความท้าทายต่างๆได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันอีก1วันนะคะสำหรับการพิจารณางบประมาณปี2570ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ในช่วงเย็นจะมีการลงมติรับร่างหลักการด้วย
0: ครับในช่วงหน้าเรามาฟังรายละเอียดกันว่าประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนในการประชุมพิจารณางบประมาณเป็นยังไงกันบ้างโดยเฉพาะ THAI Passport นะครับที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่กระทรวงดีอีก็โดนหนักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมารอฟังรายละเอียดจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าเรามีอีกหลากหลายเรื่องมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันรวมถึงการสัมภาษณ์พิเศษด้วยรอติดตามกันครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั้นไทยผองกรองความเศร้า โสกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามีสัมภาษณ์พิเศษนะครับจากทางท่านที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับท่านสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ครับวันนี้ท่านจะมาพูดคุยกับเราในประเด็นภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์กับกระแสรถยนต์ EV และไฮบริดนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับท่านนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
11: สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
11: ค่ะท่านคะพูดถึงภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงที่ผ่านมาหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
12: ก็ยังถือว่าไม่ดีแม้ว่ายอดการผลิตของเดือนพฤษภาคมจะยังคงติดลบอยู่ที่ 17.94%
11: ค่ะ
12: เพราะว่าแต่เดิมก่อนที่จะเกิดโควิด-19 เราก็ผลิตรถยนต์ปีหนึ่งก็เกือบจะ2ล้านคัน
11: ครับ
12: ก็คิดแล้วเดือนหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 160,000 คัน
11: ครับ
12: ตอนนี้เหลือ 110,000 กว่าครับก็ถือว่าลดลงค่อนข้างมาก
0: ครับ
12: ที่ลดลงค่อนข้างมากในเดือนพฤษภาคมก็เพราะว่าเราผิดเพื่อส่งออกลดลง
0: ครับ
12: ลดลงค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเราส่งไปตะวันออกกลางนี
11: ่
12: ลดลงไปถึง 66%
11: ค่ะ
12: จากครับส่งได้แค่เท่าไหร่ 5,000 กว่าคัน
0: ครับ
12: แต่ก็ดีขึ้นนะฮะถ
11: ้
12: าเทียบกับเดือนเมษายนเพราะเดือนเมษายนติดลบไปถึง 91%
0: ครับ
12: ไม่ถึง 1,000 คันครับ
11: ครับ
12: แต่ว่าเราก็หาช่องทางอื่นที่จะส่งออกไปนอกจาก ไปที่ช่องแคบฮอร์มุซ
0: ครับ
1: เ
12: พราะว่าในเดือนมีนาคมเรือไปถึงแล้วก็ไม่กล้าผ่าน
0: ครับ
12: พอผ่านไปก็จะโดนจมด้วยก็ต้องถอยกลับไปจอดที่ท่าเรืออินเดียมั่งสิงคโปร์มั่งกลับมาประเทศไทยมั่งอะไร
0: ครับ
12: ครับ
1: ค่ะ
12: นี่แหละก็คือจุดที่ทำให้การผิดเพื่อส่งออกน้อยลงและอีกประเด็นหนึ่งก็เจอปัญหาเรื่องการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข
0: ้
12: าไปในตลาดออสเตรเลียเพราะว่าตลาดออสเตรเลียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของการส่งออกของรถยนต์กระบะแล้วก็รถยนต์นั่งของประเทศไทยเรา
0: ครับ
12: แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยน
1: ะ
12: ที่ลดลงในการส่งออกไปที่ออสเตรเลียประเทศญี่ปุ่นที่ส่งออกไปมากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศออสเตรเลียก็ลดลง
0: ครับ
12: เกาหลีใต้ก็ลดลงของเราส่งมากไปเป็นอันดับสองกับรองจากประเทศญี่ปุ่น
0: ครับ
12: ก็ลดลงซึ่งเมื่อปีที่แล้วประมาณสัก9เดือนหรือ10เดือนเนี่ยลดลงไปถึง 19,000 กว่าคัน
0: ครับ
12: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องเผชิญกับคู่แข่ง
0: ครับ
12: ตลาดรถยนต์ไฟจ้าไฟฟ้าจากจีนนะครับ
0: ครับแสดงว่า
12: ราคาถูกมากๆ
0: ครับแสดงว่าก็ได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวเป็นหลากหลายประเทศที่ว่าเป็นห่วงโซ่กันเลยใช่ไหมครับท่าน
12: ใช่ครับ
0: ครับ
12: แล้ว
0: ครับ
12: เชิญครับ
0: เชิญครับท่านครับ
12: ก็ยังเป็นห่วงฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นที่ประเทศออสเตรเลียที่เราส่งออกไปมากเป็นอันดับหนึ่งเนี่ย
0: ครับ
12: ก็ยังเจอทางด้านอาเซียนด้วยกันก
0: ็
12: จะเจอการแข่งขันจากรถยนต์ไฟฟ้าจีนเหมือนกัน
0: ครับ
12: อันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะไปประเทศคู่ค้าของเรามากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: อย่างภาพรวมการส่งออกรถต่างๆที่ท่านบอกว่ามีการลดลงเนี่ยรถเป็นประเภทไหนบ้างครับท่านครับ
12: ก็รถลงโดยเฉพาะทางด้านรถกระบะ
0: ครับ
12: เพราะว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วเราส่งออกไปที่ตะวันออกกลางเนี่ย 200,000 กัน1คัน
1: ค่ะ
12: นะ
0: ครับ
12: กว่า 51% เนี่ยจะเป็นรถกระบะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ลดลงไปมากๆเลยทางด้านรถกระบะและส่งไปทางตลาดออสเตรเลียก็เป็นรถกระบะแต่รถกระบะมันใช้ในเรื่องของการบรรทุก
0: ครับ
12: เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าจีนแต่รถยนต์นั่งเราก็ส่งไปที่ประเทศออสเตรเลียค่อนข้างมากเหมือนกันอันนี้ก็จะลดลงมากครับ
0: ครับ
1: ค่ะท่านคะในส่วนของรถยนต์ EV กับไฮบริดตอนนี้เนี่ยที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็นที่ต้องการของทางผู้บริโภคในส่วนนี้ค่ะมันจะแย่งส่วนแบ่งตลาดของรถสันดาปแบบถาวรเลยไหมคะในมุมมองของท่าน
12: ก็แย่งมาเยอะแล้วหลายปีแล้วนะฮ
1: ะ
12: โดยเฉพาะปีนี้เมื่อเกิดสงครามตะวันออกกลางเรือที่บรรทุกน้ำมันที่ส่งมาภาคเอเชียเราเนี่ยประมาณ 20% ส่งออกไม่ได้เพราะว่ามีการปิดช่องแคบฮอร์มุซไง
0: คร
12: ับก็ทำให้ราคาน้ำมันนี่แพงขึ้นซึ่งสงครามเกิดขึ้น28กุมภาใช่ไหมครับแต่เดือนมีนาเนี่ยราคาน้ำมันพุ่งกระฉูดเลยอย่างครับอย่างเช่นแก๊สโซฮอลเคยเติมประมาณ29บาทกว่าขึ้นมาเป็น44บาทกว่าในเดือนมีนาคม
0: ครับ
12: แล้วก็เดือนมีนาคมปลายเดือนก็มีงานมอเตอร์โชว
1: ์
12: คงจำกันได้นะ
1: ฮะ
12: ยอดจองถล่มทลายเป็นประวัติการเลย
0: ครับ
12: 110,000กว่าคัน
0: รถไฟฟ้า
12: ครับ
0: ครับ
12: ไม่ฮะยอดจองทั้งหมด110,000กว่าคันแต่ว่ากว่า 50% เป็นรถยนต์ไฟฟ้า
0: ครับ
12: ก็คือ50,000กว่าคัน
1: ครับ
12: ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า
0: ครึ่งต่อครึ่งเลย
12: ใช่ครับ
0: ครับ
12: เพราะฉะนั้นรถยนต์ไฟฟ้าได้รับการส่งมอบในเดือนมีนาคมถึงสูงมากนะ
0: ครับ
12: แล้วก็ในเดือนเมษาก็ยังสูงอยู่ตอนแรกก็นึกว่ายอดจองนี่คงจะไม่ใช่ของจริงปรากฏว่าของจริงครับ
0: ครับ
12: พอเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีตัวเลขที่ไปจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก 18,000 กว่าคันครับ
0: ครับ
12: ก็ถือว่ามาก
0: จำนวนเยอะมาก
12: อันนี้เป็นของจริงเพราะว่าไปจดทะเบียนแล้วรถวิ่งบนท้องถนนแล้ว
0: ครับ
12: เนี่ยก็เพราะราคาน้ำมันมันแพงขึ้น
0: ครับ
12: แล้วก็ทางด้านรถกระบะไฟฟ้าก็มียอดจองเพิ่มขึ้นด้วย
0: ครับ
12: เพราะว่าประเทศไทยเราก็ผลิตรถยนต์กระบะแล้ว
0: ครับตัวรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่งผลกระทบต่อปัญหาในเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนครับในมุมมองท่าน
12: ก็เราก็ส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
12: นะฮะครับอย่างเมื่อปีที่แล้วก็เป็นปีแรกที่เราส่งกระบะออกไปนะไปหลายๆแห่งในหลายประเทศนะเพราะฉะนั้นถึงได้ว่าทางด้านส่งออกของเราเมื่อปีที่แล้วก็ยังดีอยู่แต่ว่าปีนี้เนี่ยที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางแล้วก็การแข่งขันจากประเทศจีนที่ประเทศออสเตรเลีย
0: ครับ
12: ก็เลยทำให้การส่งออกของเราปีนี้อาจจะพลาดเป้าที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 950,000 คัน
0: ครับ
11: ค่ะค่ะท่านคะท่านมองแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของการส่งออกรถยนต์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นหรือว่าอาจจะยังต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่คะ
12: ก็ต้องติดตามฮะว่าการปิดช่องแคบของมุดจะเป็นยังไง
0: ครับ
12: ถ้าสงครามตะวันออกกลางจะจบลงไหม
11: ค่ะ
12: ก็ต้องรอดูอีกเท่าไหร่2เดือนใช่ไหม
0: ครับ
12: ครับแต่ยังไม่ถึง2เดือนเลยแค่เซ็นสัญญาไปอีก 2-3 วันก็เกิดสู้รบมาแล้ว
0: ปะทะกันอีกแล้ว
12: ก็คงต้องติดตามนะครับ
11: ค่ะ
12: แต่ยังคิดว่าทางด้านพวกไฮบริดก
0: ็
12: จะมาเป็นตัวเลือกอันหนึ่งของทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังขาดเรื่องโครงสร้างพวกสถานีชาร์จที่ยังไม่ทั่วถึงใช่ไ
0: หมครับ
12: และยังไม่เพียงพอเนี่ยในช่วงที่มีเทศกาลปีใหม่หรืออะไรเดินทางมากๆก
0: ็
12: จะทำให้บางพื้นที่ที่ว่าไม่ได้มีสถานีชาร์จแบตเตอรี่เยอะเนี่ยก็เกิดการแย่งกันขึ้น
11: คร
0: ับครับในมุมมอง
12: ไฮบริดก็จะเป็นทางเลือกอันหนึ่งครับ
0: ครับในมุมมองของท่านกับนโยบายของรัฐบาลครับที่มีการสนับสนุนในการใช้พลังงานสะอาดคือเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์ที่เป็นรถยนต์สันดาปเนี่ยให้กลายมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าไฮบริดเพิ่มมากขึ้นท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับนโยบายมันสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ไหมครับ
12: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
0: ครับ
12: และดีมากมากด้วย
0: ครับ
12: เพราะว่าเราไปเซ็นสัญญาที่ อะไรนะปารีสใช่ไหมว่าจะต้องลดโลกร้อนไปกี่องศานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่จะเป็นคาร์บอนเป็นกลางนะแล้วก็คาร์บอนเป็นศูนย์ในอีกหลายสิบปีข้างหน้าเนี่ย
0: ข
12: ยายตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับทางแนวโน้มของโลกเพราะมีหลายประเทศก็มีการประกาศแล้วใช่ไหม
11: ว่
12: าในปีเท่าไหร่ที่ว่าจะมีการยุติการขายรถที่ใช้น้ำมันอะไรอย่างนี้นะ
11: okay.
12: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีการส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพราะเราเป็นฐานในการผลิตออกผลิตส่งออกของรถยนต์ตั้งแต่ต้นมาแล้วนะก็อยู่ในอันดับต้นๆไม่เกิน10อันดับของประเทศนะฮะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าหากว่าเขาห้ามไม่ให้ขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพราะฉะนั้นเราก็จะตกทางด้านเรื่องของการส่งออกรถยนต
0: ์จ
12: ันทร์สื่อง่าได้มีการส่งเสริมไม่ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากมาเพื่อที่จะมีการตกลงกับผู้จำหน่ายที่นำเข้ามาเนี่ยให้มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วประเทศไทยจึงเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งรถยนต์นั่งไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้าแต่ต่อไปก็อาจจะมีรถบรรทุกไฟฟ้าเพราะว่าในเมื่อตลาดคู่ค้าของเราขายตลาดอย่างเช่นทางด้านEU เขาก็จะมีเรื่องของ CBAM ที่ว่าถ้าหากว่าสินค้าที่ส่งไปในประเทศยุโรปเนี่ยถ
0: ้
12: าหากว่ามีคาร์บอนเกินจากอัตราก็จะต้องโดนปรับครับ
0: อัน
12: นี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องการเพิ่มสถานีชาร์จแบตเตอรี่ในประเทศไทยการให้มาใช้รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นก็จะช่วยลดเรื่องของการนำเข้าน้ำมัน
0: ครับ
12: ซึ่งที่ผ่านมา 2-3 เดือนนี้ก็เห็นแล้วว่าถ้าหากว่ามันไม่ขาดแคลนก็ยังดีแต่ว่าราคาสูงขึ้น
0: ครับ
12: เราก็จะเสียดุลการค้าเสียเงินตราต่างประเทศแต่ถ้าหากว่าเราพึ่งตัวเองซึ่งทางด้านพวกโซลาร์เซลล์เราก็มีฐานผลิตในประเทศไทย
0: ครับ
12: ส่งออกอยู่ในอันดับ4ของโลกด้วย
0: ครับ
12: เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
0: ครับ
12: ก็เราก็จะได้พึ่งตนเองได้มากขึ้นไม่ต้องนำเข้าพวกน้ำมันต่างๆครับ
0: ครับนอกจากในเรื่องของพลังงานสะอาดที่ท่านมองคือในเรื่องของการบรรจุแท่นชาร์จในแต่ละพื้นที่ที่เป็นปัญหาณตอนนี้ที่อยากจะให้รัฐบาลพัฒนาเพิ่มเติมท่านมองเรื่องอื่นเรื่องไหนบ้างไหมครับที่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของพลังงานสะอาดที่เพิ่มเติมมากขึ้นครับ
12: ก็อย่างเช่นทางด้านรถกระบะเมื่อที่จะช่วยหนุนแล้วนะที่เราผลิตรถลงมาเมื่อ3ปีที่แล้วรวมทั้งปีนี้ด้วยเนี่ยก็ลดลงไปทางด้านการผลิตเนี่ย 300,000 กว่าคันที่หายไปจากการผลิตก็ทำให้พวกผู้ผลิตชิ้นส่วนของที่ใส่ในรถยนต์กระบะรวมทั้งพวกซัพพลายเชนเช่นโรงงานผลิตยางล้อพวกกระจกพวกเหล็กวิทยุเครื่องปรับอากาศก็ผลิตน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้รายได้เข้าลดลงรัฐก็เก็บภาษีได้น้อยลง
0: ครับ
12: เพราะฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์ใช้น้ำมันให้มากขึ้นใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะก็อยากจะให้ว่าให้ส่งเสริมเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อเราก็จะได้มีงานทำกันมากขึ้นใช่ไหมอย่างรถกระบะตอนนี้ทุกยี่ห้อก็สามารถใช้ B20
1: ครับ
12: ซึ่ง B20 ก็จะมีความสะอาดมากกว่าพวกน้ำมันดีเซล
0: ครับ
12: ครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งแล้วก็ให้หนุนเรื่องของการผลิตที่ใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยเราให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและใช้ชิ้นส่วนในการผลิตที่อยู่ในประเทศไทยมากขึ้นก็จะเพิ่มการจ้างงานสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเรานะคนไทยก็มีงานทำมากขึ้นมีรายได้มากขึ้นจะได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะเดินทางมากขึ้นทานอาหารมากขึ้นเศรษฐกิจของเราก็จะได้เติบโตไง
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ
12: ท่านก็อยากจะฝากไว้ครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ค่ะที่วันนี้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางบันทึกสถานการณ์นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
12: ขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองอีกหนึ่งมุมมองนะครับจากในส่วนของกลุ่มที่คลุกคลีอยู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างแท้จริงนะครับอย่างที่บอกคือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับจากรถยนต์ EV แล้วก็รถยนต์ไฮบริดที่จะมาทดแทนรถยนต์สันดาปครับตรงนี้ท่านก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนแต่ก็ยังกังวลในเรื่องของการเดินทางที่ต้องใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานและที่สำคัญคือปั๊มเนี่ยก็อย่างที่บอกแม้ว่าจะมีเยอะมากขึ้นแต่เพียงพอหรือเปล่ากับจำนวนการจดทะเบียนรถไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องไปคิดดูนะนะครับว่าจะต่อยอดหรือว่าจะมีการส่งเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับสำหรับโครงสร้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็กำลังมุ่งหน้าในการพัฒนาอยู
1: ่
0: เงินที่อยู่ในพรกเงินกู้นะครับกว่า200,000 ล้านบาทก็จะมาพัฒนาในส่วนนี้แหละนะครับต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้พอเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่บอกคือท่านบอกว่าลดลง 66% เลยนะในเรื่องของการส่งออกรถนะครับตั้งแต่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังดีกว่าเมษายน 91%
1: ใช
0: ่ไม่กี่คันเอง
1: แต่ปีนี้คือเจอหนักจริงเรื่องของตะวันออกกลางเพราะว่าเราส่งออกรถไปที่ตะวันออกกลางก็มีเป็นส่วนแบ่งของตลาดเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบซึ่งก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานะ
0: ครับ
1: ประเทศอื่นๆรอบนอกเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ที่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องของการส่งออกนะคะเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์นั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลกันหน่อยไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันนี้เริ่มสิทธิ์ เป็นสิทธิ์ใหม่นะนะครับใครที่ใช้สิทธิ์หมดเดือนที่แล้วหรือว่าใครที่ใช้ไม่หมดก็แล้วแต่คุณจะไม่มีการทบมาในวันนี้แน่นอนนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นกันใหม่ 1,000 บาทนะครับก็คือรัฐบาลก็จะมีการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าของผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นะครับวันนี้จะเริ่มเรียกว่า 1,000 บาทนะคร
1: ับ
0: เป็นเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่2แล้วของโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเรียกว่าจะใช้จ่ายนะอย่าลืมไทยช่วยไทยพลัสนะวันนี้รัฐบาลออกให้ 60%
1: ใช่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเพราะว่าบางคนใช้หมดแต่อาทิตย์แรกนะ
0: คืออย่างผมเนี่ยคืออาจจะใช้หมดประมาณกลางๆเดือนแต่ว่าช่วงหลังๆพอมันหมดแล้วก็รู้สึกเคว้งนะ นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราก็จะอุ่นใจในการใช้แล้วก็เรากล้าที่จะตัดสินใจในการซื้อจะในการจ่ายอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นอย่างผมเนี่ยใช้ทั้งรถไฟฟ้านะครับใช้ทั้งอาหารหรือว่าอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆก็ใช้แล
1: ้
0: วก็ถือว่าเป็นการลดค่าของชีพของประชาชนได้จริงๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการเตือนแล้วนะว่าใครที่ไม่ได้ใช้ก็คือจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ทบมาว
1: ัน
0: นี้ก็คือ 1,000 บาททั้งหมดนะครับจะไม่มียอดที่ค้างจ่ายสำหรับเดือนที่แล้วที่คุณไม่ได้ใช้นะครับจะไม่มีการใช้ก็เม็ดเงินในการสนับสนุนโครงการนี้เนี่ยกว่า 40,000 กว่าล้านบาทนะครับสำหรับเดือนที่ผ่านมานะคร
1: ับ
0: เดือนนี้ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่คาดว่าน่าจะมีคนเริ่มใช้ไปแล้วน้องป่านใช้ยังเมื่อเช้านี
1: ้ยังเลยเนี่ยเดี๋ยวจะรายการเสร็จลงไปซื้อข้าวทาน
0: เหมือนกันนะครับจะไปซื้อข้าวทานแล้วก็เรียกว่าจะใช้ไทยช่วยไทย Plus 60 40แน่นอนนะครับก็อย่าลืมกันนะครับแจ้งเตือนคนที่อยู่รอบข้างด้วยรวมถึงกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะครับยังได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมนะครับสนับสนุนจากรัฐบาล 1,000 บาทอีก1เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายที่สำหรับในการผู้ที่ถือบัตรรายเดิมนะเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีการพิจารณาใหม่นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ตรงเกณฑ์หรือว่ามีการปรับเกณฑ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงวันที่17กรกฎาคม2569นี้ก็จะมีการประกาศรายชื่อสำหรับกลุ่มผู้ที่จะเข้าเกณฑ์สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการคัดกรองในปี2569นี
1: ้
0: นะครับก็มารอติดตามว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับจะมีประกาศออกมากี่ท่านนะครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้ไม่ได้มีการให้ลงทะเบียนแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีการสมมติว่ามีการประกาศออกมาแล้วยังมีการอุทธรณ์ได้อยู่
1: อุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคม
0: ใช่นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนนี้ใครที่มีบัตรอยู่ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่รอนบอกคือที่ไม่ทบเนี่ยไม่ใช่เงินเราใน G Wallet นะคะคนละก้อนกันนะเง
0: ิน
1: เราที่เติมใน G Wallet คือยังอยู่แต่ว่าอันนี้คือในส่วนที่รัฐบาลนะคะมีการเติมให้ 1,000 บาทนะวันนี้เริ่มใช้กันได้นะคะสำหรับของเดือนกรกฎาคมนะคะอีก 1,000 บาทบางคนบอกอาทิตย์เดียวก็หมดแล้วนะ
0: ใช่5วันก็ได้ เพราะว่าเป็น200ไง 1,000 บาทก็นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือใช้ได้เท่าที่จำเป็นนะครับก็คือไม่ต้องใช้จ่ายถึงว่ามีสิทธิ์เท่าไหร่จะใช้ให้หมดมันไม่ใช่คือประเด็นคือใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็ประหยัดก็ดีนะเพราะอย่างที่บอกคือตอนนี้เศรษฐกิจก็ค่อนข้างที่จะเกิดผลกระทบหลายอย่างนะครับก็เงินตรงนี้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ในไทยช่วยไทยพัฒน์60 40เนี่ยก็ถือว่ามาช่วยเยียวยาในเรื่องของการลดค่าของชีพไปเยอะจริงๆนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของสเตียรอยด์เถื่อนกันหน่อยค่ะพี่รณัฐเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะในฐานะที่ท่านกำกับดูแลเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะเมื่อวานนี้พร้อมด้วยทางด้านคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตสเตียรอยด์เถื่อนนะคะเพื่อที่จะขายส่งไปในต่างประเทศนะคะภายในคอนโดย่านพัฒนาการค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่ร่วมแถลงด้วยเมื่อวานนี้นะคะซึ่งทางด้านท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะท่านบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ห่วงใยอย่างมากในเรื่องของสินค้าสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะคือบางคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินนะบางคนที
0: ่เป็นกล้ามใช่ไหม
1: เป็นกล้ามใช้สเตียรอยด์นะ
0: ให้กล้ามแบบใหญ
1: ่ฉีดใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ก็โดยเฉพาะกลุ่มของนักกีฬานะนักเพาะกายต่างๆหรือว่าบางคนที่เป็นประชาชนทั่วไปแต่ว่าอยากจะมีรูปร่างที่ดีมีกล้ามเนื้อที่โตไวเนี่ย
11: าจจะตกเป็นเหยื่อได้นะคะตรงนี้ในการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่มันไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคนะคะก็อาจจะได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามอะไรก็ตามต่างๆที่มันมีส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะแน่นอนมันส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวนะคะการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานนะคะหลายหน่วยงานด้วยกันทั้งสคบ.บก.ปคบ.นะคะอย.ที่เขามีการนำข้อมูลเชิงลึกเนี่ยจนนำไปสู่การขอหมายค้นแล้วก็บุกจู่โจมในแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพนะคะจากการบุกตรวจค้นเนี่ยครั้งนี้เจ้าหน้าที่นะคะร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเอาไว้มูลค่ากว่า50ล้านบาทนะคะยึดทั้งยาเม็ดของกลางนะคะกว่า1ล้าน8แสนชิ้นนะคะซึ่งตรงนี้ทางสคบ.เขาก็เข้ามาดูแลคุ้มครองนะคะหรือถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องของการซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามต่างๆไม่ตรงปกนะคะหรือได้รับผลกระทบจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์เนี่ยก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้นะคะในเรื่องร้องเรียนต่างๆนะโทรไปได้เลยสายด่วนสคบ.1166นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าสายด่วนอย.ก็ได้นะคะสายด่วนอย.1556หรือว่าสายด่วนปคบ.1135นะคะโทรไปได้ทั้ง3เบอร์เลยถ้าหากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการหรืออาจจะเป็นเบาะแสเรื่องของการโฆษณาเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยถ้ามีการโฆษณาเกินจริงนะคะแจ้งเข้าไปได้เลยที่สายด่วนทั้ง3ที่พื้นที่เลยทั้ง3ที่เลยทั้งสคบ.อย.นะคะปคบ.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปจัดการตรงนี้ได้เพื่อที่จะได้รับความเป็นธรรมได้นะคะในการซื้อของสินค้าแล้วก็บริการค่ะ
0: อันตรายนะครับสเตียรอยด์อย่างไรคนมองว่าอาจจะส่งผลได้เร็วคือบางทีเนี่ยเราใช้สเตียรอยด์ในการรักษาเนี่ยก็เป็นผลที่ดีอยู
11: ่
0: แต่ถ้าสมมติเราใช้ผิดวิธีโดยที่ไม่ได้มีการกำกับควบคุมจากทางแพทย์โดยตรงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตได
11: ้ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่าคิดเองนะ
11: ถูกต้อง
0: อย่าคิดเองอย่าคิดว่าคนอื่นเขาทำ
11: จิตได้ไม่เป็นอะไร
0: ไม่ได้นะอย่างนี้คือส่งผลอันตรายต่อร่างกายแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากที่เราฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยในอนาคตยาวนานที่มีการดำเนินชีวิตต่อไปของเราเนี่ย มันจะเป็นยังไงต่อ
11: ถูก
0: อาจจะตกค้างในร่างกายเราหรือเปล่า
11: ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยคุณหมอเวลาที่เขาจะพิจารณาใช้สเตียรอยในการรักษาเนี่ยมันเป็นบางเคสนะคะคือถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะแล้วก็เป็นจำนวนที่น้อยมากในการนำมาใช้นะคะฉะนั้นอย่างที่พี่โนนัทบอกเลยคือควรจะอยู่ในการควบคุมดูแลของคุณหมอนะคะถ้าคุณหมอเป็นคนสั่งเนี่ยควบคุมโดสควบคุมอะไรก็ต่างๆให้มันปลอดภัยนะคะไม่ใช่ว่าไปซื้อมาฉีดเองนะอย่างนี้ก็ไม่ควรนะคะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวมาทักทายแฟนรายการหน่อยของปานนะครับทักทายแฟนรายการบันทึกสถานการณ์หน่อยนะครับทักทายมาเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อเนกพิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับช่วงท้ายรายการก็โอ้โหหลากหลายคอมเมนต์ขึ้นมานะครับคุณทองพูนบอกว่าทันโลกทันเหตุการณ์ขอชื่นชมครับ
11: ขอบคุณครับ
0: พี่สุพิชบอกว่าสวัสดีครับนะครับรวมถึงพี่สุเทศด้วยนะครับบอกสวัสดีครับน้องตัวนั้นน้องสายปานก็ติดตามบอลโลกด้วยนะมีการส่งสติกเกอร์บอลโลกมาโอ้โหตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับบอลโลกใครเชียร์ทีมไหนนะเห็นว่าตอนนี้เริ่มเข้มข้นมากขึ้นนะครับส่วนพี่พยอมนะครับบอกวันนี้ที่ SCG เขาวงสระบุรีนะครับมีการทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพี่ดาราวันคุณสุชินนะครับคุณรุ่งนิรันนะครับพี่พิสมัยแชร์ให้แล้วด้วยนะครับบอกว่าเป็นสาระที่ดีเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่รจนาเช่นเดียวกันสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วค่ะนะครับคุณพี่กุลคุณสิริวันคุณต้นอานนท์นะครับทักทายคุณสายป่านเข้ามาด้วย
11: สวัสดีค่ะ
0: นะครับไม่ทักทายเพื่อนโดนัทบ้าง นะครับคุณอัชราด้วยนะครับแล้วก็นมัสการพระรุ่งขติยะอังกุลกุลด้วยนะครับหลากหลายช่องทางนะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงท้ายของรายการไปพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวกันหน่อยนะครับมีการประกาศออกมาแล้วนะครับพบความรุนแรงในครอบครัวเมื่อวานนี้ทางครม.มีการรับทราบรายงานนะครับจากทางคุณพัฒรัตน์ นะครับคุณพัฒดารัตน์ร้อยเอกหญิงพัฒดารักษ์ทองสรวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับว่าเหตุการณ์กว่า 24,243 ครั้งนะที่เป็นการทำร้ายร่างกายแล้วก็เกิดขึ้นในบ้านพักนะครับสำหรับความรุนแรงในครอบครัวตอนนี้ทางกระทรวงพม.เองมีการออกมาตรการเสนอการจัดทำฐานข้อมูลความรุนแรงระดับประเทศและก็เตรียมบรรจุเนื้อหาป้องกันความรุนแรงในครอบครัวไว้ในหลักสูตรเพื่อเป็นการบังคับใช้นะครับแล้วก็เป็นการปลูกฝังทักษะในการลดความขัดแย้งให้กับเด็กตั้งแต่เยาว์วัยในครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าครอบครัวเราเนี่ยมีการรุนแรงเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลในเรื่องของสภาวะอารมณ์ของเด็กในการใช้ชีวิตในสังคมด้วย
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่รัฐบาลก็มุ่งเน้นในการพัฒนาต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนรวมทั้งทีมงานนะคะลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะ
0: ณัฐพงศ์สารบุตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
13: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญควบคู่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออก
16: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากคาดการปริมาณฝนในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ12%โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและในพื้นที่เขต EEC ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้พบว่ามีปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง ้อยละ 28-30 โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกผลไม้และทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาและสำรองน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือลดการทำนาปรังในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
13: อุทยานแห่งชาติดอยภูนางจังหวัดพะเยาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
17: นายธีรภาพ ภูสธรรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูนางจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าอุทยานได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปี2569โดยมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569นี้การปิดให้บริการในครั้งนี้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและที่พักสำคัญทั้งหมดได้แก่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกห้วยต้นพึ่งถ้ำผาตั้งถ้ำปางงุ้นแหล่งฟอสซิลไดโนเสาร์เชียงม่วนรวมถึงบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกลางเต็นท์ทุกจุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญเนื่องจากในฤดูฝนอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูนางหมายเลขโทรศัพท์0956900605วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
13: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
18: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
13: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เตือนนักท่องเที่ยวทางทะเลช่วงมรสุมมีคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นน้ำเสี่ยงถูกคลื่นทะเลดูดจมน้ำเสียชีวิตและสังเกตสีของธงสัญลักษณ์คำเตือนต่างๆสีแดง2ผืนมีความหมายห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดสีแดง1ผืนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำสีเหลืองให้เล่นน้ำด้วยความระมัดระวังสีเหลืองแดงบริเวณนี้มีเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ไลฟ์การ์ดสามารถลงเล่นน้ำได้รู้ทันอันตรายจากคลื่นลมทะเล
2: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
3: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอติดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากส

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะทักทายกันในยามเช้าที่จังหวัดระนองฝนตกโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าอ่ะหรือว่าน่าจะเกือบทั้งคืนเลยคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าบรรยากาศในพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างคะก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาพูดคุยกันได้หลากหลายช่องทางที่เราเจอกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนที่รับฟังอยู่ผ่านทางแฟนเพจFacebook สวทระนองค่ะไลฟ์สดกันอยู่นะคะแล้วก็ทักทายผ่านทางเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่แล้วก็สวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะไหนๆก็พูดถึงเรื่องฝนฟ้าอากาศแล้วมาดูเช็คสภาพอากาศกันสักหน่อยไหมคะช่วงเช้าวันนี้เนาะจะได้วางแผนกันถูกว่าวันนี้จะมีปริมาณฝนเท่าไหร่ฉันต้องออกไปทำธุระที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็ได้มาติดตามกันค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะภาพรวมเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าปริมาณฝนเนี่ยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะก็เป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ประกาศเฝ้าระวังในช่วงตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาแล้วเนาะไปจนถึงช่วงต้นเดือนค่ะวันที่3กรกฎาคมนะคะสำหรับฝนในภาพรวมวันนี้ค่ะภาคเหนือมีปริมาณฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ของภาคอีสานโอ้โหอีสานหนักนะคะอีสานเนี่ย 80% ส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะ 70% นะคะกรุงเทพมหานครก็ 70% ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลาง 60% นะคะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 60% ค่ะแล้วก็ฝั่งอันดามันนั่นไงว่าละตกแต่เช้าเลยค่ะปริมาณฝนในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะอยู่ที่ประมาณ 80% ของพื้นที่ค่ะก็บางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักนะคะระมัดระวังกันด้วยแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตอนนี้เนี่ยแนนัทเองก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทระนองค่ะในช่วงเช้าแบบนี้ที่มาทักทายกันนะคะแล้วก็วันนี้นำข่าวสารมาฝากกันด้วยคุณผู้ฟังเป็นส่วนข่าวสารส่วนกลางเนี่ยสักประมาณ 2-3 ประเด็นแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันมาฝากกันด้วยนะคะมาดูข่าวส่วนกลางกันก่อนค่ะคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันไปแล้วก็มีคณะมีมติออกมาค่ะซึ่งมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการให้บังคับใช้การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ที่จังหวัดระยองค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอไปนะคะเพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการพัฒนาสาธารณูปโภคแล้วก็การบริการสาธารณะการดูแลสิ่งแวดล้อมให้มันสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอะค่ะโดยครอบคลุมในพื้นที่ของตำบลวังจันทร์แล้วก็ในพื้นที่ของตำบลชุมแสงป่ายุบในแล้วก็พงตาเอี่ยมที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะรวมๆพื้นที่แล้วเนี่ยประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองรวมนี้เนี่ยเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาผ่านแผนผัง6ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกก็เรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องใช้ให้คุ้มค่านะคะแล้วก็เรื่องของแผนผังแสดงพื้นที่โล่งเพื่อจะได้กำหนดว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พื้นที่ไหนเป็นพื้นที่นันทนาการนะคะก็มีการแบ่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็3ค่ะแผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่งเพื่อจะได้สามารถรองรับแล้วก็สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้4ค่ะแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคแล้วก็บริการสาธารณะต่างๆนะคะเพื่อจะได้ให้มีความเหมาะสมแล้วก็เพียงพอกับการบริการรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคตแล้วก็5ค่ะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึง6ค่ะมีแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอไปคือเขาอยากจะใช้พื้นที่ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ค่ะที่เราบอกไปนะคะตำบลเมื่อสักครู่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ของอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการกำหนดการใช้แผนผังรวมในครั้งนี้แล้วเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาช
นได้มากแค่ไหนก็6ด้าน6แผนด้วยกันเนาะครอบคลุมจริงๆค่ะมาดูอีก1ประเด็นแล้วกันคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรม

จะได้ช่วยลดค่าการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือเพียงร้อยละ 0.01 ค่ะปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ2นะคะก็ถือว่าต่างกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเหลือเพียงร้อยละ 0.01 จากปกติเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ1ค่ะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือว่าที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวค่ะแล้วก็การจัดซื้อห้องชุดที่จดทะเบียนเป็นอาคารชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนนะคะเพื่อบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนที่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปทำเกี่ยวกับธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือว่าการจำนองบ้านต่างๆเนี่ยคือเราต้องเสียค่าธรรมเนียมในลักษณะแบบนี้ค่ะคือมันเยอะมากจริงๆนะถ้าเกิดว่าในวงเงินเยอะๆค่ะถ้าเกิดว่ารัฐบาลในมาช่วยในส่วนนี้ก็จะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจเนาะอาจจะทำให้ใครหลายๆคนที่อยากจะตัดสินใจลังเลอยู่ว่าฉันจะซื้อบ้านใหม่หรืออะไรยังไงนะคะมันก็เป็นการช่วยตัดสินใจได้ดีเพราะถ้าเกิดว่าช่วยลดค่าธรรมเนียมคือมันลดเยอะมากจริงๆอ่ะการซื้อบ้านอ่ะจากปกติร้อยละ2อ่ะค่ะเหลืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.01 แค่นั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการช่วยให้การตัดสินใจสำหรับใครที่จะซื้อบ้านก็ง่ายขึ้นอีกด้วยนะคะสำหรับมาตรการนี้ที่ออกมาค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามกันอยู่แล้วก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วเพราะว่าบางคนคือกลัวว่าเรื่องมันจะเงียบไปหรือเปล่าสำหรับเรื่องที่เป็นประเด็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ฟังสำหรับการสอบท้องถิ่นการโกงสอบท้องถิ่นน่ะนะคะโดยล่าสุดค่ะยังไม่เงียบนะคะยังไม่เงียบกริบไปซะทีเดียวเลยแต่ถามว่าเบาบางไหมก็ต้องยอมรับว่าเบาบางค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของปลัดสำนักนายกค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบท้องถิ่นมาเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยท่านมีการสั่งให้จัดตั้งศูนย์เฉพาะขอประชาชนนะคะศูนย์จัดตั้งเฉพาะที่มีการดูแลจัดการเรื่องนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าให้ประชาชนเนี่ยได้มั่นใจนะว่าข้อมูลที่คุณแจ้งมาเนี่ยมันจะถูกเก็บเป็นความลับไม่ได้มีการเอาไปเปิดเผยอย่างแน่นอนทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดถึงเรื่องของการคำสั่งของท่านนายกที่ให้มีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งให้แต่งตั้งศูนย์ไปค่ะก็ปรากฏว่ายังมีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนอยู่ตามปกติเลยนะคะขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนไปแล้วเนี่ยจำนวนมากเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยคาดว่ามีการรอวันที่ก็คือวันนี้นะคะที่จะมีการเปิดให้มีการรายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยทยอยมาแจ้งความหรือว่ามาแจ้ง เรื่องราวต่างๆที่คุณจะร้องทุกข์นะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการรวบรวมตัวเลขอยู่ค่ะด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะคะว่าสำหรับใครที่แจ้งข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งเบาะแสไปเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดจะถูกแจ้งเป็นความลับนะคะก็คือไม่มีการระบุตัวผู้แจ้งนะว่าใครมาแจ้งคนนี้อยู่จังหวัดนี้ชื่อนี้อะไรอย่างนี้ไม่มีการเปิดเผยอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลนะคะบางคนกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันแจ้งไปแล้วเนี่ยจะเดือดร้อนไหมวะฉันจะเดือดร้อนหรือเปล่านะคะก็หายกังวลได้เพราะเขาก็ยืนยันมาแล้วว่าทุกข้อมูลเนี่ยก็จะถูกเก็บเป็นความลับยกเว้นข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์กับทางราชการเนาะว่าการทุจริตเป็นแบบไหนแล้วใครเป็นตัวตั้งตัวตีหรือว่าเป็นสายที่มาพูดคุยกับเรามาเปิดช่องทางให้เกิดการทุจริตกับเราอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีการสืบสาวแล้วก็มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อไปนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยมีการประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะให้มีการชี้แจงในประเด็นต่างๆก็ไม่เงียบซะทีเดียวนะคุณผู้ฟังเนาะก็ยังเห็นภาพรวมที่ดีอยู่นะหลายคนก็รอว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยพอมีการเรียกวันนี้วันที่1กรกฎาคมพอมีการเรียกบรรจุไปปุ๊บก็จะได้รู้ละหน้าตาใครเป็นใครใครได้เข้าไปคนนี้ได้เข้าไปคนนั้นได้เข้าไปแล้วก็นั่นแหละค่ะ
ก็จะเกิดการร้องเรียนขึ้นอีกครั้งหนึ่งน่าจะวันนี้เนี่ยน่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เงียบไป

เนาะใครที่เราเจอประสบพบเจอกับเรื่องแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นหรือว่าเคยมีคนมาติดต่อว่าเนี่ยสนใจไหมอะไรประมาณนี้เราก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้เลยตามช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันแล้วก็อัปเดตกันเนาะให้ทุกคนได้ติดตามว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวหรอกนะแต่ว่านั่นแหละอยากให้ทุกคนได้มาร่วมมือกันเนาะใครมีเบาะแสอะไรก็สามารถแจ้งไปได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อค่ะ

0: ตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนใหญ่ข่าวข้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ2ผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเลิกราไม่เลิกรักจากหลวงไก่ค่ะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงนะคะ2ใจจากดาเอ็นโดฟินค่ะเป็นผลงานเพลงประกอบละครเรื่องวันทองนะคะก็2ผลงานเพลงใครชื่นชอบผลงานเพลงไหนอีกก็ยังสามารถขอกันเข้ามาได้นะยังพอมีเวลาอยู่นะคะคุณผู้ฟังอีกประมาณ25นาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปติดตามข่าวทักทายไลฟ์สดกันสักนิดนึงนะคะพี่อเนกพริกไทยกับคุณต้นน้ำปรมินิราโสค่ะคือส่งสติกเกอร์ทักทายมาแบบเยอะมากเลยค่ะก็ทักทายด้วยนะคะสวัสดีในยามเช้าแบบนี้ค่ะติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนเป็นยังไงคุณต้นน้ำสุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะฝนตกหนักหรือเปล่าช่วงนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังค่ะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันเนาะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการบินสำรวจพื้นที่เกาะนะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของชายหาดป่าไม้พื้นที่สาธารณะขับเคลื่อนนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะสู่การพัฒนาพื้นที่แบบยั่งยืนค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านโชนรินทร์เกิดสมค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการบินสำรวจนะคะเพื่อติดตามสภาพภูมิประเทศนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะจากมุมสูงครอบคลุมพื้นที่ชายหาดพื้นที่ป่าพื้นที่ภูเขาพื้นที่สาธารณะแล้วก็บ่อกำจัดขยะมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าบินดูเนี่ยคือเห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซอกไหนมุมไหนส่วนไหนพื้นที่อะไรเป็นยังไงนะคะไปจนถึงเรื่องของโครงข่ายเส้นทางคมนาคมต่างๆค่ะคือท่านบินในครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ว่าท่านบอกว่าอยากจะไปรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจะนำมาใช้ในการบริหารจัดการนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาในมิติต่างๆด้วยนะคะของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพก็เอาจริงเอาจังมากๆแล้วก็การลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งแหละก็เป็นไปตามนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยากจะให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ในทางที่ผิดๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายหาดพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะคะจะได้มีการดูแลอย่างเข้มข้นด้วยเพื่อจะได้รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนนะคะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็ต้องบอกว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอยู่แล้วอ่ะเขาก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องของการจัดการพื้นที่เชิงรุกด้วยนะคะแล้วก็มีการสำรวจทางอากาศในครั้งนี้ก็ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของจังหวัดได้แบบชัดเจนคือเห็นตลอดแนวชายฝั่งพื้นที่ตามชายหาดแนวป่าแนวภูเขาพื้นที่สาธารณะอย่างที่เราบอกไปสิ่งปลูกสร้างต่างๆเอ๊ะมาขึ้นผิดจุดหรือเปล่าทำไมมาอยู่ตรงนี้หรืออะไรยังไงเนาะมันก็จะได้แบบดูได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้นำไปประกอบการวิเคราะห์การวางแผนแล้วก็การกำหนดทิศทางของการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อันไหนที่ผิดก็ต้องมีการจัดการไปไม่มีการปล่อยไม่มีการละเลยเด็ดขาดและจริงๆเนี่ยคือเราไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนเขาแจ้งไปก็ได้การบินสำรวจแบบนี้เนี่ยด้วยตัวท่านผู้ว่าเองด้วยคณะที่ติดตามไปก็จะต้องมองเห็นทั้งหมดถูกไหมคะว่าตรงไหนมีอะไรที่ผิดแปลกขึ้นมามันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้แต่ทำไมมันถึงมีประมาณนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นการทำงานแบบเชิงรุกมากๆการนำทีมของท่านผู้ว่าในครั้งนี้ที่ได้ขึ้นบินสำรวจทั่วเกาะภูเก็ตเลยนะคะซึ่งทางด้านของทัพ เรือภาคที่3เนี่ยก็ได้มีการจัดอากาศยานสนับสนุนภารกิจดังกล่าวนะคะแล้วก็ให้ติดตามการปฏิบัติงานไปพร้อมๆกับท่านผู้ว่าค่ะโดยทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะมีการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจอย่างที่เราบอกนะคะนำไปตรวจสอบแล้วก็มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ของทางจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็มุ่งเน้นการคุ้มครองพื้นที่สาธารณะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็การดูแลอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้การดูแลพื้นที่ชายหาดค่ะทุกคนต้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ไม่เอื้อให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็มีการดูแลทั้งหมดรวมไปถึงวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็บ่อกำจัดขยะซึ่งมันเป็นประเด็นมันเป็นปัญหาของจังหวัดภูเก็ตที่ถามว่าแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จได้สำเร็จ 100% มั้ยมันก็ยังไม่ 100% อ่ะเนาะแต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยทางเทศบาลอะไรเองทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองก็พยายามหาวิธีมาแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดนะคะก็ขอส่งกำลังใจกับภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็คาดหวังว่าเนี่ยหลังจากนี้จะมีแนวโน้มทิศทางการบริหารจังหวัดที่ดีมากยิ่งขึ้นในหลายๆประเด็นที่เกิดข้อกังขาแล้วก็เกิดความไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนอยู่นะคะก็รอติดตามการดำเนินงานของทางจังหวัดภูเก็ตต่อไปค่ะหลายๆเรื่องราวเนาะเป็นการพัฒนากันไปค่ะนำมาอัปเดตผลงานการทำงานของท่านผู้ว่าท่านใหม่กันสักหน่อยจากภูเก็ตเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาเนี่ยก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองนะคะได้มีการนั่งโต๊ะการประชุมการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของโครงการบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเดินหน้าสร้างโอกาสให้กับผู้ที่พ้นโทษพร้อมกับประสานรองรับเรื่องของการมีงานทำหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วด้วยค่ะนำทีมการประชุมโดยท่านไพรัตน์เพชรยวนค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงาครั้งที่2ของปี69นี้ประชุมกันที่ห้องนางหงค่ะเรือนจำจังหวัดพังงานะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ด้านการฟื้นฟูด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วก็ผู้ที่พ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารเงินที่ได้จากการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงานะคะเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการด้านต่างๆให้คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้เพราะว่าเป็นเงินที่ทางคณะกรรมการเขาก็ร่วมกันสงเคราะห์มานะคะโดยมีการมุ่งเน้นว่าจะนำไปสนับสนุนเกี่ยวกับการสงเคราะห์การฟื้นฟูการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วก็ผู้ที่พ้นโทษอย่างเป็นธรรมค่ะแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสของเรือนจำจังหวัดพังงานะคะซึ่งเป็นโครงการที่เขาบอกว่าเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยก่อนที่จะกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้หารือแนวทางกับความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดหาการจัดหาตำแหน่งงานว่างตำแหน่งงานให้กับผู้ที่เข้าร่วมในโครงการประมาณ4รายหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมนี้นะคะเขาออกไปปุ๊บเขาก็จะได้มีอาชีพทันทีเลยค่ะแล้วก็สามารถหารายได้เลี้ยงตัวเองหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยมันก็จะเป็นการลดโอกาสที่เขาจะกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอะค่ะแล้วก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะภายหลังการประชุมของคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจกับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เข้ารับการฝึกอาชีพภายในแปลงโคกหนองนาโมเดลด้วยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกอบรมด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่มุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยสามารถนำความรู้ที่ได้จากการไปดูงานโคกหนองนาโมเดลประมาณนี้ค่ะนำไปปรับใช้ในพื้นที่บ้านของตัวเองหลังจากที่พ้นโทษไปแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเป็นการคืนคนดีให้กับสังคมแบบยั่งยืนค่ะก็ต้องมีการดูแลไปอย่างเป็นระบบนะคะจะแบบทำแบบขาดเป็นขั้นเป็นตอนสมมติทำไปแค่ขั้นตอนนี้แล้วพอหมดงบปุ๊บก็ไม่มีการทำต่ออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เนาะก็ต้องมีการแบบดูแลไปเรื่อยๆจนจบกระบวนการต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็โอกาสที่ดีสำหรับที่เรือนจำจังหวัดทั่วประเทศเลยนะไม่ใช่แค่ที่พังงาเท่านั้นคุณผู้ฟังเขาก็จะมีการเนี่ยนำนโยบายนำแนวทางแบบนี้มาปรับใช้เหมือนจะได้ให้คนเหล่านี้ค่ะเขาออกไปใช้ชีวิตได้อย่างแบบ กติเหมือนคนอื่นๆไม่ได้ถูกมองว่าเอ้ยเคยอยู่ในเรือนจำมาแล้วอะไรอย่างนี้ไม่มีการต้อนรับหรือฉันจะไม่รับให้คุณเท่าทำงานเด็กขาดอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับสังคมไทยของเราด้วยให้กับชาวไทยของเราด้วยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนคุณก็จะต้องควรสมควรที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะคะจากทุกหน่วยงานที่มีการดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนกันมาอย่างตลอดค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองส่งท้ายกันค่ะพักกันสักแป๊บนึงค่ะ

ัดระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

0: มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็มาติดตามข่าวสารที่กระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดกระบี่นะคะมีกลุ่มราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเดินทางไปที่หน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่เพื่อที่จะไปยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้ากรณีเรื่องของการจัดสรรที่ดิน14แปลงในจังหวัดกระบี่ค่ะรวมๆเนื้อที่14แปลงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 73,000 กว่าไร่ซึ่งขาดอายุสัมปทานไปแล้วก็ตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนะคะแล้วก็การยื่นหนังสือในครั้งนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเขาก็ไปยื่นให้กับท่านผู้ว่าเนาะท่านอังกูลศิลาเทวกูลค่ะรายละเอียดของหนังสือเนี่ยระบุเรื่องของคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะเมื่อวันที่13มิถุนายน67ที่ผ่านมาตามเลขต่างๆเนาะโดยมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้นำที่ดินผืนดังกล่าวมาจัดสรรให้กับราษฎรผู้ยากไร้ภายในกรอบเวลา180วันอย่างไรก็ตามค่ะตัวแทนกลุ่มราษฎรเนี่ยเขาก็ระบุนะคะว่าจนปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งล่วงเลยเวลามาแล้วประมาณกว่า2ปีหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งออกมาแต่ก็ยังไร้วี่แววไร้ความคืบหน้าจึงได้มีการชี้แจงถึงจุดประสงค์นะคะที่ต้องการมาขอดูเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็โดยการเจาะจงขอเอกสารจากหน่วยงานหลัก3หน่วยงานด้วยกันค่ะหน่วยงานแรกค่ะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ค่ะหน่วยงานที่2ค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่รวมไปถึงศูนย์ดำรงธรรมด้วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าเวลามันล่วงเลยมา2ปีกว่าแล้วเนี่ยมันติดขัดขั้นตอนไหนพร้อมย้ำให้หน่วยงานภาครัฐนะคะเร่งรัดการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและเคร่งครัดค่ะเพื่อคืนความเป็นธรรมต่อประชาชนโดยจะรอฟังคำชี้แจงจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่กระบี่ที่นำมาฝากกันค่ะมาดูที่ระนองกันบ้างค่ะที่ระนองเมื่อวานนี้ประชุมกันไปหลายเวทีการประชุมมากคุณผู้ฟังแต่ว่าหยิบยกมาสักหนึ่งวาระแล้วกันเนาะที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะเรื่องของการประชุมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในจังหวัดระนองค่ะนำทีมการประชุมนั่งหัวโต๊ะโดยท่านพ่อเมืองค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบและความเรียบร้อยของจังหวัดระนองนะคะเป็นการประชุมครั้งที่6ของปี69นี่แหละแล้วก็การประชุมคณะทำงานชุดนี้ก็มีหลายภาคส่วนค่ะที่เข้าร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็มาหารือมาเสนอความคิดเห็นแล้วก็รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาโดยท่านผู้ว่าเองนะคะท่านก็แจ้งในที่ประชุมให้ได้รับทราบแล้วก็กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ไปติดตามการนำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรวมถึงสินค้าทางการเกษตรให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้แล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวมาว่ามีการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดระนองจนมันทำให้เกิดความวุ่นวายกันไปใหญ่นะคะจริงๆมันมีข้อกฎหมายกำหนดชัดเจนนะคะก็พร้อมทั้งมีการให้หน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมาทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายแล้วก็ควบคุมมาตรฐานสินค้าและสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมเนี่ยยังมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมรับทราบคำสั่งจากกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงติดตามการสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดการกวดขันวินัยการจราจร และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดระนองประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานต่างๆเองนะคะก็ได้ทยอยกันรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตามแนวชายแดนเป็นยังไงมีความสงบเรียบร้อยไหมหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นการสกัดกั้นการลักลอบการกระทำความผิดกฎหมายการเข้าออกราชอาณาจักรแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้านการประมงติดตามเรื่องของการค้าชายแดนการท่องเที่ยวการขนส่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปจนถึงเรื่องของการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะแล้วก็การดำเนินงานของในแต่ละระดับจังหวัดด้วยระดับอำเภอไปจนถึงชุมชนนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ To Be Number One เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเนี่ยคือให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะคะไม่ใช่ว่ามีโครงการมาแล้วแต่ว่าทุกส่วนยังนิ่งเฉยอยู่ก็ไม่ได้นะคะต้องมีการรายงานแล้วก็ประชุมติดตามความคืบหน้ากันในทุกๆเดือนเลยก็ว่าได้นะคะบางเดือนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็มีการประชุมนอกรอบกันไปอีกนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายแล้วกันลังเลว่าจะเล่าเลยไหมหรือว่าจะยกยอดไปวันพรุ่งนี้แต่ว่าเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เชื่อว่าหลายคนกำลังรอติดตามเรื่องนี้อยู่ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังกันก่อนทิ้งท้ายกันไปนะคะตอนนี้เนี่ยล่าสุดสดร้อนเลยนะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้สั่งยุติร่างพรบ SEC แล้วค่ะแล้วก็ลุยจัดตั้งคณะทำงานร่วมร่างแผนแม่บทใต้แล้วก็เร่งสารปม EEC ด้วยนะคะในที่ประชุมเนี่ยคุณพิพัฒน์เองก็ได้มีการแสดงความห่วงใยแล้วก็บอกว่าเข้าใจต่อความกังวลของพี่น้องประชาชนนะโดยระบุว่าการเดินหน้าพัฒนาประเทศเนี่ยมักจะนำมาซึ่งข้อถกเถียงเพราะว่าในระหว่างที่เราจะเติบโตด้านเศรษฐกิจหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยมันก็ต้องมีข้อเห็นแย้งข้อเห็นต่างกันอยู่เสมอนะคะแต่ว่าเน้นย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะดูแลให้การพัฒนาประเทศเนี่ยเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุดอยู่แล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องดูแลปกป้องอาชีพของคนไทยโดยเฉพาะวิถีชีวิตของกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะขณะที่ตัวแทนของภาคประชาชนเองนะคะเขาก็ได้บอกเล่าถึงความกังวลเรื่องปัญหามลพิษปัญหาขยะอุตสาหกรรมจากบทเรียนในอดีตที่เราเคยเห็นมานะคะก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าคุณจะพัฒนาภาคใต้เนี่ยพัฒนาแบบไหนที่มันจะไม่ซ้ำรอยเดิมและเกิดปัญหาเดิมๆค่ะซึ่งจากการรับฟังแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันทั้งตัวรัฐบาลแล้วก็กลุ่มพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่าเขาก็เดินทางไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเนาะหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมาก็ได้ข้อสรุปร่วมกันใน5ประเด็นหลักด้วยกันค่ะเรื่องแรกเนี่ยรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะยกเลิกการเสนอร่างพรบหรือระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือที่เรียกว่า SEC นั่นแหละค่ะของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรนะคะแล้วก็จะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดอันนี้ยืนยันชัดเจนมาแล้วนะคะ2ค่ะเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ขนาดนี้เนี่ยโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิตินะคะเป็นประธานโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันยืนยันว่ารัฐบาลเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนค่ะส่วนเรื่องที่3ค่ะเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้นะคะ4ค่ะมีการทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยคุณพิพัฒน์เนี่ยจะมีการนำเสนอเรื่องนี้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนการขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายค่ะจะมีการเร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองนะคะกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหานี้ไปเรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดค่ะนี่เป็น5ข้อสรุป5ประเด็นที่นำมาฝากกันไปกันแบบรวดเร็วคุณผู้ฟังไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะทางหน้าเ พจ Facebook ของสวทรนอง FM 107.25 MHz กันได้ค่ะแต่ว่าที่นันท์เล่าไปก็แทบจะครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะคะก็วันนี้ครบทุกประเด็นค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันนะคะหมดเวลาของอันดามันวันนี้แล้วเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 น.นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ enjoy ตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่และสบู่นะครับซึ่งจากเดิมเพียงแค่แจ้งเปลี่ยนราคาเท่านั้นปรับใหม่ต้องขออนุญาตปรับขึ้นราคาก่อนทุกครั้งนะครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรก3กรกฎาคมนี
6: ้นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะที่2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและซีเจมอลนำสินค้าเฮาส์แวร์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์กุ้งขาวแวนนาไมเร่งเชื่อมโยงตลาดรับซื้อดูแลราคาเกษตรกร
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดสินค้ากุ้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าสินค้ากุ้ง4สายพันธุ์จากไทยส่งผลให้เกษตรกรในภาคใต้ไม่สามารถส่งออกได้ผลผลิตบางส่วนย้อนกลับเข้าสู่ตลาดในประเทศและส่งผลกระทบต่อราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้ร่วมหารือกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างเสถียร ภาพด้านราคาและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดงานมหกรรมกุ้งสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการบริโภคและสร้างโอกาสทางการตลาดในช่วงปลายปีนี้ด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นและ IOM มอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
8: ที่รวมกิจกรรมโรงเรียนน้ำยืนวิทยาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนที่รับผลกระทบจากภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมมอบสิ่งของและให้กำลังใจแก่ประชาชนการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM สำนักงานประเทศไทยซึ่งมีแผนดำเนินโครงการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยมอบอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตโครงการดังกล่าวดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านมนุษยธรรมให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมสะท้อนความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศไทยญี่ปุ่นและองค์การระหว่างประเทศในการช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์หายแล้วจ้ะพี่แกนอนแฉอยู่กับทีไหนดูจังไม่รู้วิธีทำเป็นปลื้อนี่
12: โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นสาเหตุการตายอันดับ3ของคนทั่วโลกคนไทยตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึงวันละ126คน
13: เพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโปรดตรวจคัดกรองภาวะผิดปกติได้ณสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้าน
12: งดบุหรี่สุราอาหารหวานมันเค็มเพิ่มผักลดความดันป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์สวัสดีครับ
16: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
17: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
18: ี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
19: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
18: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
19: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
18: ใช่แล้วจ้าพี่
19: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
18: กรมประชาสัมพันธ
20: ์โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดทำให้เจ็บป่วยร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงขาดการคิดอย่างมีเหตุผลหากห้ามใจตัวเองไม่ได้จนบางครั้งเกิดประสาทหลอนทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นและมักแยกตัวออกจากสังคมยาเสพติดมีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งตัวเองครอบครัวและคนใกล้ชิด

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะอยู่ด้วยกันวันนี้ค่ะวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้พุธที่1กรกฎาคม2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมกับฝนนะคะแล้วก็ในส่วนของลมด้วยนะคะรวมไปถึงบางพื้นที่ก็น้ำท่วมขังกันแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ของสวทภูเก็ตนะตอนนี้นะคะก็ขนย้ายเข้าของแล้วก็ขนย้ายรถยนต์กันแล้วนะคะก็สำหรับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะระมัดระวังติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันด้วยละกันค่ะเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่สองกับช่วงของข่าวใต้รายวันไปติดตามสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่ากีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมเดี๋ยวสักครู่กลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค
1: ่
0: ะ
1: สารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงได้กีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกาย

0: ือแบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงแรกรายการนะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันนะคะซึ่งตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะขอเชิญพระสงฆ์นิกรทั่วประเทศร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ให้การบริจาคโลหิตเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีนะคะเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะอีกทั้งนะคะเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังอันนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่นะคะมี7แห่งด้วยกันสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมอยู่ที่บางแคค่ะเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M นะคะบ้านทรงไทยย่านวงสว่างอันนี้แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพนะคะส่วนโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน37ขออภัยค่ะ3ล้านนะคะวงเงินอยู่ที่3,788,000 ล้านบาทนะคะต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วสำหรับเป็นวันที่3แล้วสำหรับวันนี้นะคะรวม2วันที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาไปแล้วกว่า24ชั่วโมงจากเวลารวมทั้งสิ้น41ชั่วโมงค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้1กรกฎาคม2569เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงินนะคะอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วหลังประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 นาทีที่ผ่านมานะคะโดยการอภิปรายตลอด2วันที่ผ่านมาใช้เวลาไปแล้วกว่า24ชั่วโมงจากกรอบเวลารวม41ชั่วโมงด้วยกันซึ่งตลอดการอภิปรายในส่วนของเมื่อวานนี้นะคะ20มิถุนายน2569นั้นสมาชิกทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายอย่างกว้างขวางค่ะโดยเน้นข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงแนวทางการใช้งบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านรัฐบาลโดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณปี2570นั้นมุ่งลงทุนเพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการลงทุนการยกระดับนวัตกรรมและการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและก็ยั่งยืนในระยะยาวค่ะสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดสดนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่25สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นนะคะที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาวันนี้ค่ะ1กรกฎาคม2569นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นค่ะสามารถที่จะติดตามกันได้ออนแอร์ที่ NBT 2HD ค่ะ Facebook Page NBT YouTube NBT นะคะ

แล้วก็ในส่วนของสวทภูเก็ตเองนะคะก็มีการถ่ายทอดผ่านทางระบบ AM 1062กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ค่ะปภ.นะคะส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งตำบลทับปลิกตำบลทับปลิกตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ผ่านฝนตกสะสมระดับน้ำเพิ่มขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่บริเวณตำบลทับปลิกหมู่ที่4 5 6 7และ8เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งส่งผลกระทบในส่วนของพื้นที่ริมคลองและก็ที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงรับน้ำบริเวณชุมชนรวมใจชนชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะเคลื่อนย้ายรถไปอยู่ในที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งตำบลทับปลิกตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ทางนี้สามารถแจ้งเตือนแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784ddpm หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ.1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสธนช.เตือนเกษตรกรเตรียมพร้อมในการรับมือซูเปอร์เอลนิโญนะคะควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากและเขตเศรษฐกิจตะวันออกด้านของนายไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์น้ำของประเทศไทยนะคะในปัจจุบันว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังคงมีปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่จากการคาดการณ์ปริมาณฝนในปีนี้นั้นจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ12โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในเขต EEC ค่ะซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสวนผลไม้ก็พบว่ามีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 28-30 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเช่นจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและขอนแก่นที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะนาข้าวนอกเขตชลประทานจึงเตือนเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ปลูกไม้ผลแล้วก็ทำสวนทุเรียนในภาคใต้เช่นชุมพรประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีรวมไปถึงพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือให้เร่งจัดหาแล้วก็สำรองแหล่งน้ำให้เพียงพอเนื่องจากประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ภาวะแล้งจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการโดยพิจารณางดหรือว่าลดการทำนาปลังในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนจะถึงเดือนตุลาก่อนจะถึงภัยแล้งนะช่วงนี้น้ำท่วมกันบ่อยทีเดียวสำหรับหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวก็ระมัดระวังในส่วนของบ้านเรือนนะคะก็ยกของไว้ที่สูงกันด้วยนะคะก็เป็นการเขาเรียกว่าถึงยังไม่เกิดแต่ก็เป็นการเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้ากันก่อนค่ะพิพิธภัณฑ์การเกษตรจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรสร้างอาชีพยั่งยืนระหว่างวันที่3-5กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเตรียมจัดงานใหญ่แห่งปีค่ะกับมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการสืบสารพระราชปณิธานด้านการเกษตรผ่านการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระวิริยอุตสาหะของพระองค์ในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะภายในงานพบกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามรอยพระบาทบรมราชชนนีถ่ายทอดพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการเกษตรที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนพร้อมด้วยนิทรรศการพิเศษนะคะจากหน่วยงานและก็ภาคีความร่วมมือที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริด้านการเกษตรสู่ปวงชนค่ะอาทิพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติการจนาพิเศษกรมปศุสัตว์นะคะกรมชลประทานกรมวิชาการเกษตรและกรมประมงเป็นต้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการจัดนิทรรศการเครือข่ายสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อที่มีการรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้นะคะแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปตลอดทั้งวันโดยจัดแสดงใน7ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่ยาแฝกยางนาน้ำมันบนผืนดินนะคะพลังงานทดแทนเกษตรตามภูมินิเวศเกษตรแปลงเล็กนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงบำรุงดินและเกษตรกรรุ่นใหม่และนวัตกรรมเกษตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า12วิชาเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะอาทิตย์หลักสูตรปุ๋ยด่วนทันไทยอาจารย์สุพจน์โคมณีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครสวรรค์หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพโดยอาจารย์ทิพย์สุคนเนินทรายจิตอาสาสมัครแพทย์วิถีธรรมจังหวัดยโสธรหลักสูตรวิถีพอเพียงสร้างสุขนะคะโดยอาจารย์ประกายพฤกษ์พนัดรำเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทราหลักสูตรแปลรูปเป็นเก็บได้นานโดยดร.พิษสมัยศรีชาเยศรีชาเยศนะคะสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครเป็นต้นค่ะก็เปิดให้เข้าชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์ภายใน5อาคารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะอาทิพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินดลนะคะพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตอีกทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษอาทิการหล่อเหรียญพระบรมฉายาลักษณ์การประดิษฐ์ของที่ระลึกและกิจกรรมแชร์เช็คอินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงอย่างสร้างสรรค์ชมชิมช็อปสินค้าเกษตรคุณภาพกว่า200ร้านค้าจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศพลาดไม่ได้นะคะรับฟรีต้นกล้ายางนาจำนวน200ต้นตลอดงานทั้ง3วันค่ะชวนทุกคนทุกท่านนะคะร่วมปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ส่งต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อๆไปพร้อมเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากยางนาในมิติของพลังงานอาชีพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะขอเชิญประชาชนร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีหรือว่าร่วมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะผ่าน Facebook แล้วก็ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติได้ตลอดทั้งวันค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025292212-13และ0873597171แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันค่ะครม.เคาะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยหนุนเพิ่มดีมานด์อสังหาดัน GDP โตค่ะซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะครม.
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้เองค่ะเห็นชอบมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองค่ะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2570มาตรการในการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ก็คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งจากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งจากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาค่ะก็คาดว่ามาตรการนี้ก็จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราวอยู่ที่ 5,480 ล้านบาทต่อปีเพื่อเพิ่มการลงทุนได้นะคะก็คือประมาณ อยู่ที่ 3,514.81 ล้านบาทแล้วก็ส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีรวมทั้งช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีการชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางด้วยนะคะช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะนำมาฝากกันนะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองมีการลงพื้นที่ให้กำลังใจอส.รถไฟจังหวัดยะลาชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมจังหวัดปัตตานีก็ย้ำว่าเป็นการยกระดับความปลอดภัยประชาชนและกำลังพลมีการเดินหน้าสร้างความมั่นคงชายแดนใต้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงเช้าเลยนะคะ 8:30 นาทีที่สถานีรถไฟเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยนายเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนายวีกิจมานะโรจน์กิจผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในและก็นายโอลานบินสันปลัดจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่2ค่ะซึ่งปฏิบัติภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารบนขบวนรถไฟและสถานีรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากนั้นนะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.เขาตูมจังหวัดปัตตานีโดยมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ในพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้นะคะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะพร้อมชื่นชมความเสียสละและความมุ่งมั่นของกำลังพลทุกๆนายที่ได้มีการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องอธิบดีกรมการปกครองได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและก็บริเวณที่มีประชาชนหนาแน่นค่ะโดยให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกนายเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญพร้อมบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสนี้ทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองก็ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและยึดมั่นในภารกิจดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทดูแลความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงานอย่างเคร่งครัดนะคะและก็ยืนยันว่ากรมการปกครองจะยังคงอยู่เคียงข้างกำลังพลและเป็นพี่น้องให้กับแล้วก็
อยู่เคียงข้างกำลังพลและพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเดอะมันกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจ

0: รู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่กำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะสั่งทุกอำเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้นะคะเร่งระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางป้องกันน้ำท่วมขังเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของนายโชตนรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรับมือฤดูมรสุมตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งด้านการป้องกันน้ำท่วมน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงแล้วก็ดินถล่มโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเร่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเปิดทางระบายน้ำและเร่งระบายน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรและเส้นทางสัญจรของประชาชนค่ะนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเครื่องจักรและอุปกรณ์หากพื้นที่ใดประสบปัญหาหรือมีความจำเป็นทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงที่มีฝนตกหนักให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางตลอดช่วงระหว่าง 1-3 กรกฎาคม 2569 นี้นะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเตรียมยกสิ่งของไว้ที่สูงนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะในวันนี้เลยนะคะช่วงตั้งแต่ 9 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมแล้วก็น้ำในคลองบางใหญ่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรทำให้น้ำท่วมขังได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัยในเขตของเทศบาลนครภูเก็ตสายด่วนเทศบาลนครภูเก็ตโทร1132นะคะ1132ค่ะส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร076211111หรือ199นะคะสำหรับวันนี้นั้นนะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการเปิดนโยบายขับเคลื่อนจังหวัด5มิติผ่านรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะพร้อมเตรียมเปิดจวนผู้ว่ารับฟังเสียงประชาชนเดินหน้าพัฒนาภูเก็ตสู่เมืองคุณภาพอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เวลา8นาฬิกานะคะที่สปท.ภูเก็ตนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะด้านของนายชตนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมรายการผู้ว่ารายงานประชาชนเพื่อสื่อสารนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดพร้อมอัปเดตภารกิจสำคัญของจังหวัดแก่พี่น้องประชาชนการดำเนินรายการโดยนางสาวสุกัญญาศรีอินทร์หรือว่าดีเจปอนนะคะอาสาสมัครประจำอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออพมช.จังหวัดภูเก็ตโดยมีทางด้านของนายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนางดัชนีสัจบุญทวีนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าภายหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่29มิถุนายน2569ก็ได้มอบนโยบาย ให้ทุกภาคส่วนราชการบูรณาการในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดใน5มิติสำคัญได้แก่การยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาการท่องเที่ยวการผลักดันภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้การเสริมสร้างความมั่นคงและการจัดระเบียบสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยมุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งทางนี้รายการผู้ว่ารายงานประชาชนนั้นออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือว่าสทภูเก็ตนะคะกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่นโยบายภารกิจและข้อมูลข่าวสารสำคัญของทางจังหวัดสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบทิศทางการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องค่ะจากภูเก็ตต่อกันที่พังงานะคะทางในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีมีการเตือนพังงาให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากระหว่าง30มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอให้อาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่30มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569และขอให้เครือข่ายทอวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยก็จะมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับข้อแนะนำก็คือติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงนะคะพื้นที่ลุ่มน้ำน้ำท่วมขังควรเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นที่สูงหรือที่ปลอดภัยสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆเช่นสีของน้ำขุ่นข้นมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมาเป็นต้นค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ำเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลาหรือว่าสัตว์น้ำอื่นๆควรจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงมีการแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและท้ายน้ำเตรียมไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อมค่ะตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีหมายเลขโทรศัพท์026219701-4นะคะก็มีการเตือนในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีนะคะเตือนพังงาเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก30มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมนี้แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะพังงานะฝั่งอันดามันของเราก็มีจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังด้วยที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ค่ะมากันที่ปภ.กระบี่นะเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องปภ.ส่งเซอร์บอดแคสแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงพร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดวันนี้ค่ะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่มีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมามีฝนตกหนักมากนะคะตั้งแต่เวลาตีสี่ค่ะ4นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและก็อำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโต้นะคะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเอ่อล้นตลิ่งหากยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้านของนายธีรศักดิ์ทองมาศค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ก็ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำเพื่อให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกับเครือข่ายชุมชนสมาชิกวิทยุสมัครเล่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากว่าเกิดเหตุนะคะทั้งนี้จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่ะปิดท้ายด้วยระนองนะคะจังหวัดระนองมีการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระนองและมีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนองครั้งที่6นะคะครั้งที่6ทับ2569ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วง 13:30 นที่ห้องประชุมพระพึงทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนายรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระนองครั้งที่6ทับ2569และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนองครั้งที่6ทับ2569ค่ะโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งในส่วนของที่ประชุมค่ะก็ได้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาพร้อมรับทราบคำสั่งและประกาศกระทรวงกลาโหมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามรายงานสถานการณ์ความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายสถานการณ์อาชญากรรมการปราบปรามยาเสพติดการกดขันวินัยจราจรและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดระนองประจำเดือนมิถุนายน2569นั่นเองนะคะรวมไปถึงในส่วนของหน่วยงานความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเวลาไล่หลังมาแล้วนะคะเวลาเกลี้ยงแล้วสำหรับวันนี้นะคะขออภัยถ้าเกิดว่าเล่าข่าวรวดเร็วสักนิดนึงนะคะอาจจะฟังไม่ทันอย่างไรก็ไปติดตามในส่วนของไลฟ์สดกันได้ที่เพจสวทภูเก็ตเรดิโอวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้ลาไปแล้วเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงากันต่อนะคะวันนี้หนูรีวัชรีสถานการณ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังการหารือระดับรัฐมนตรีเกษตรไทยและมาเลเซียช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศเชื่อมั่นเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อผู้เลี้ยงกุ้ง
5: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียโดยระบุว่าการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายยอมผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันในเบื้องต้นเพื่อเปิดทางให้การค้าสัตว์น้ำก่อนที่จะหารือในรายละเอียดของข้อกังวลอื่นๆต่อไปพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนของรัฐบาลในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับสถานการณ์ตลาดกุ้งภายในประเทศนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าปัจจุบันบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและกระตุ้นการบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตออกจากระบบนอกจากนี้ยังมีการขยายความร่วมมือไปยังห้างค้าส่งห้างค้าปลีกห้างค้าท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถกระจายผลผลิตได้อย่างทั่วถึงชาวนันมาลีรายงาน
0: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องด้านประชาชนได้รับแจ้งเซลล์บอดแคสต์พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด
6: นายธีรศักดิ์ทองมาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ระบุว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาและมีฝนตกหนักมากตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครอบคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่บริเวณโซนคลองกระบี่ใหญ่อำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกและอำเภอลำทับจากการติดตามสถานการณ์พบว่าระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่ตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำบริเวณน้ำตกห้วยโตมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสเอ่อล้นตลิ่งหากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอสแคสไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ชุมชนต้นน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตำบลทับปลิกลงมาถึงตำบลกระบี่ใหญ่และเขตเทศบาลเมืองกระบี่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุทั้งนี้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยจังหวัดกระบี่จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
7: ฮังการีมีอุณหภูมิสูงสุดที่42องศาเซลเซียสทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฮังการีรายงานว่าอุณหภูมิของเมืองเชสนีทางตอนเหนือของฮังการีใกล้กับทางชายแดนที่ติดกับสโลวาเกียอยู่ที่42องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดการของฮังการีส่วนกรุงบูดาเปสต์เมืองหลวงของประเทศอุณหภูมิพุ่งสูงถึง41องศาเซลเซียสและอากาศอาจร้อนขึ้นกว่านี้อีกด้านนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับลดการใช้น้ำและงดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังสั่งการให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านและขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลงหากสามารถทำได้ทั้งนี้ยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายประเทศมีอุณหภูมิสูงสุดแต่ระดับ40องศาเซลเซียสซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วยุโรปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้ามนสายฝนพร

0: ไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
2: คำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
4: คนก็เร็ว
5: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟช็อตเป็นเรื่องอื่นแล้วทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
7: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
6: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
7: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
6: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
7: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
6: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
8: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะแล้วก็ทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็สามารถรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงาเรดิโอค่ะทักทายคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศที่มีฝนตกตลอดทั้งวันค่ะช่วงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าช่วงหน้าฝนอย่างนี้ค่ะร่างกายของเราก็อาจจะอ่อนแอลงได้ค่ะจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะโดยรวมไปถึงโรคต่างๆที่อาจจะมากับช่วงหน้าฝนนี้ด้วยค่ะและก็เตรียมนะคะเตรียมเฝ้าระวังในพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงกันด้วยค่ะและที่สำคัญระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถถนนใช้ถนนกันด้วยนะคะเนื่องจากอันตรายจากถนนลื่นค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาแล้วก็พื้นที่อันดามันกันค่ะรวมไปถึงการแจ้งเตือนจากกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็แจ้งเตือนในเรื่องของดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยค่ะแล้วก็ภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ขับเคลื่อนบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสก้าวหน้าสำหรับผู้ที่พ้นโทษแล้วก็พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรองรับการมีงานทำของผู้ที่พ้นโทษด้วยค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ดำเนินการมาเดือนนี้วันนี้นะคะก็เป็นเดือนที่2ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องราวจากส่วนกลางนะคะการประชุมคณะครม.นะคะแล้วก็ในส่วนของพยากรณ์อากาศของทั้งตลอด24ชั่วโมงในข้างหน้ากันด้วยค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของสถานการณ์น้ำที่มีการท่วมขังนะคะแล้วก็ทำให้มีการสัญจรในแต่ละพื้นที่ในรอบอันดามันของเราติดขัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดพังงาเองนะคะรวมไปถึงจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ภูเก็ตกันด้วยค่ะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะก็โดยเฉพาะบนถนนเพชรเกษมนะคะหน้าหนองมูลตะกั่วนะคะตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็สถานการณ์ล่าสุดนะคะเมื่อเช้าค่ะมวล น้ำก็ได้ล้นเข้าท่วมพื้นที่ผิวการจราจรนะคะสูงประมาณ 40-60 ซมค่ะส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้อย่างปลอดภัยค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะก็พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะต้องทำการปิดเส้นทางการจราจรนะคะฝั่งมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเป็นการชั่วคราวค่ะพร้อมทำการเปิดช่องทางพิเศษค่ะเบี่ยงการจราจรเพื่อระบายรถและก็อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็ทางพยากรณ์อากาศและก็การติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่นะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เตรียมมือนะคะเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดค่ะโดยได้จำกัดพิกัดในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษใน3อำเภอหลักค่ะได้แก่อำเภอตะกั่วป่าค่ะอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกระปงค่ะจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะก็มีลำน้ำธรรมชาตินะคะพบว่าปริมาณน้ำในสายน้ำหลักของมีระดับสีนะคะที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะข้อสังเกตทางกายภาพที่สำคัญนะคะกระแสน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นเหลืองค่ะซึ่งเป็นสัญญาณเตือนนะคะภัยล่วงหน้าที่แสดงให้เห็นว่ามวลน้ำป่าค่ะจากพื้นที่ต้นน้ำ

0: บนภูเขานะคะกำลังไหลหลากลงพื้นที่ตอนล่างค่ะนอกจากนี้ค่ะจากการวัดปริมาณน้ำฝนเชิงสถิติในบางจุดของทั้ง3อำเภอนะคะพบว่าค่าปริมาณน้ำฝนนะคะสะสมสูงเกินกว่า100มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังครับทางด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันและสาธารณภัยก็ได้เข้าประจำจุดเสี่ยงนะคะเพื่อวัดแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมประกาศแจ้งเตือนประชาชนตั้งที่อยู่บ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะริมตลิ่งแล้วก็ริมคลองธรรมชาตินะคะรวมไปถึงพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะให้ติดตามกระแสข่าวสารนะคะแล้วก็ติดตามแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมเตรียมตัวที่จะอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงหากเกิดสถานการณ์ที่มีความรุนแรงขึ้นก็จะแก้ไขปัญหาได้ทันค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดพังงาก็คือจังหวัดกระบี่นะคะก็ทางกลุ่มป้องกันและสาธารณภัยนะคะเมื่อก็ได้ออกแจ้งเซวัดแคสนะคะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่นะคะก็ทำให้ระดับน้ำในคลองกระบี่ใหญ่นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคาดว่าจะเกิดน้ำล้นตลิ่งแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังนะคะในส่วนของตำบลทับปลิกค่ะหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6และหมู่ที่7ค่ะพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนรวมใจนะคะแล้วก็ชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนานะคะตำบลกระบี่ใหญ่ค่ะอำเภอเมืองกระบี่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนนะคะยกสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะเคลื่อนย้ายรถไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะเก็บทรัพย์สินและเอกสารที่สำคัญและก็ระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดด้วยนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุเด็กแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้ค่ะทางนอกจากในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วนะคะทางจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็กำลังเผชิญกับภาวะฝนตกหนักนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่ค่ะเกิดน้ำท่วมขังและก็น้ำรอการระบายค่ะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครภูเก็ตนะคะซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เริ่มล้นเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างบางจุดแล้วนะคะโดยเฉพาะเทศบาลภูเก็ตนะคะก็ได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ค่ะก็ยังเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หลายพื้นที่นะคะหลายเส้นทางก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณแยกท่าแคลงนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดการจราจรชั่วคราวค่ะเนื่องจากระดับน้ำท่วมผิวการจราจรรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ค่ะส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อนะคะและก็พื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลค่ะเริ่มมีน้ำท่วมขังค่ะขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้นะคะเส้นทางป่าตองกรุณนะคะและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วนะคะก็มีน้ำท่วมบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้อย่างช้าและก็เกิดปัญหาการรถติดขัดในบางช่วงด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศนะคะที่แจ้งเตือนในจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ออกประกาศฉบับที่10ค่ะในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะรวมถึงจังหวัดพังงาด้วยนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่นะคะเกิดมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและก็พื้นที่ริมทางน้ำไหลผ่านค่ะโดยขณะเดียวกันนะคะทางทะเลในพื้นที่ทะเลอันดามันก็มีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะและเรือเล็กนะคะก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะก็ขอให้ประชาชนติดตามแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมรับ มือกับสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบภัยนะคะสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวฝนฟ้าอากาศในช่วงรอบวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพักกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันในช่วงหน้าค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
5: กรมประชาสัมพันธ์

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะมาดูในส่วนของการส่งเคราะห์ขับเคลื่อนบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเดินหน้าสร้างโอกาสผู้พ้นโทษพร้อมประสานรองรับการมีงานทำค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงาค่ะครั้งที่2ทับ2569ค่ะเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ฟื้นฟูและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์และก็ผู้ที่พ้นโทษให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะโดยในที่ประชุมนะคะก็ได้ร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ต้องราชทัณฑ์ประจำจังหวัดพังงาค่ะเพื่อที่จะใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ค่ะโดยมุ่งเน้นสนับสนุนการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ฟื้นฟูแล้วก็การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์แล้วก็ผู้ที่พ้นโทษอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการบ้านกลึ่งวิถีนะคะบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสของเรือนจำจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมของให้กับผู้ที่ต้องราชทัณฑ์กลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมนะคะก็ยังได้หารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการจัดหางานให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน4รายค่ะซึ่งมีกำหนดพ้นโทษในช่วงเดือนมิถุนายนและก็เดือนกรกฎาคมนี้ค่ะเพื่อที่จะให้มีอาชีพและก็รายได้ที่มั่นคงลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ค่ะหลังจากการประชุมค่ะทางคณะกรรมการค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ให้กำลังใจผู้ที่ต้องราชทัณฑ์ที่เข้ารับการฝึกอาชีพในแปลงโคกหนองนาโมเดลค่ะของเรือนจำจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะแล้วก็มุ่งสร้างเสริมนะคะทักษะอาชีพแล้วก็เขาเรียกว่าการพึ่งพาตนเองค่ะให้กับผู้ราชทัณฑ์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นะคะไปประกอบอาชีพแล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงค่ะภายหลังการพ้นโทษอันเป็นการสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้วันที่1กรกฎาคมค่ะเป็นการเริ่มต้นการใช้โครงการในเดือนที่2ค่ะหลังจากที่บางท่านนั้นก็หมดไปตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนะคะวันนี้ก็สามารถเริ่มใช้ใหม่ได้อีกครั้งค่ะโดยที่ทางรัฐบาลนะคะก็ยังคงช่วยเหลือและก็บรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะร้านออกให้60เราจ่ายเอง40นะคะเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยที่ร้านออกให้ไม่เกินวันละ200บาทค่ะวันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถเริ่มจับจ่ายใช้สอยโดยใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เป็นวันแรกของเดือนที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาดูในส่วนของเรื่องราวของส่วนกลางกันบ้างนะคะในการที่คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบนะคะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะในปี2569ค่ะเพื่อที่จะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับการมาตรการนะคะลดค่าธรรมเนียมในเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในปี2568ค่ะที่สิ้นสุดในวันซึ่งจะซึ่ง เอาจริงๆซึ่งสิ้นสุดไปแล้วในเมื่อวานนะคะของปีงบ68ค่ะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแนวเรื่องของในปี69ที่จะมีต่อไปจนถึง30มิถุนายน70นะคะก็คือการลดหย่อนนะคะในเรื่องของในเรื่องของค่าจดทะเบียนค่ะโอนอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะจากปกตินะคะร้อยละ2แล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ค่ะเหลือร้อยละ0.01 ค่ะจากปกตินะคะร้อยละ1ค่ะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะได้แก่ประเภทที่อยู่อาศัยประเภทเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและก็บ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ค่ะหรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวแล้วก็ห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดนะคะที่มีราคาซื้อขายแล้วก็การประเมินราคาทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทแล้วก็วงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทค่ะต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีขายนะคะเฉพาะส่วนนะคะเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนนะคะส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะคะทั้งมือ1แล้วก็มือ2แล้วก็สนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนะคะสร้างความมุ่งมั่นนะคะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะรวมถึงการช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะทั้งนี้ค่ะมาตรการดังกล่าวค่ะอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทค่ะจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณนะคะและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมค่ะพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 5,480 ล้านบาทค่ะต่อปีนะคะเพื่อการเขาเรียกว่าเพิ่มการบริโภคและก็การลงทุนในประเทศค่ะพร้อมทั้งทำให้รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของเราก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.06 ต่อปีค่ะและยังช่วยให้การประคับประคองความมั่นคงและก็ความเชื่อมั่นและก็สนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะคะจากผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางค่ะคุณผู้ฟังครับมาดูในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะแนวเรื่องของการบังคับใช้นะคะผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะตามที่กระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เสนอให้มีการใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการเขาเรียกว่าพัฒนาสาธารณูปโภคค่ะสาธารณูปการการบริการสาธารณะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศค่ะโดยสอดคล้องพื้นที่โดยครอบคลุมนะคะพื้นที่ตำบลวังจันทร์ตำบลชุมแสงนะคะป่าหุบในแล้วก็พรุงตาเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะรวมพื้นที่ประมาณ 394.41 ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองรวมดังกล่าวนะคะก็กำหนดแนวทางการพัฒนานะคะผ่านแผนผัง6ด้านนะคะได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินค่ะที่โล่งเพื่อประโยชน์เพื่อสาธารณูปโภคของและก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงการคมนาคมการขนส่งกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการแล้วก็การบริการสาธารณะนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็การรวมไปถึงการบริหารจัดการระบบน้ำเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและบรรเทาสาธารบรรเทาทุกภัยค่ะและก็การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนและก็การจัดทำผังรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพุทธศักราช2562และก็สอดคล้องกับกรอบผังนโยบาย ระดับประเทศรวมถึงนโยบายของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะที่มุ่งยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตค่ะศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและก็โลจิสติกค่ะแหล่งเกษตรกรรมค่ะการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งนี้ค่ะได้ให้กระทรวงมหาดไทยนะคะก็รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปดำเนินการโดยเฉพาะการกำกับการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังเมืองแล้วก็มีการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าค่ะมีการคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำค่ะพื้นที่ป่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่น้ำประแสนะคะแล้วก็แม่น้ำประแสตลอดจนการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะช่วงหน้าน้องปุ่นจะมามีในส่วนของพยากรณ์อากาศที่ตลอดทั้งวันในวันนี้นะคะให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในช่วงท้ายของรายการค่ะ
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังน้องอย่างที่น้องน้ำฝนบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะเพื่อที่จะเตรียมเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะประเทศไทยก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากถึงหนักมากนะคะทางพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากลมมรสุมภาคตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ภาคประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะคุณผู้ฟังในส่วนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับลมคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะตอนบนก็มีค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะแล้วก็ทะเลอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะเรือเล็กค่ะงดออกจากฝั่งในช่วงระยะนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมาดูในส่วนของปริมาณน้ำฝนนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะอุณหภูมิค่ะต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสถึง25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่30ถึง32องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็พื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมนะคะก็ด้วยทางสำนักงานปภ.เองแล้วก็ทางจังหวัดพังงาเองก็จะรายงานข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทันทีทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะแล้วก็น้องน้ำฝนก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงานะคะก็ขอพบคุณผู้ฟังในครั้งถัดไปในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้ทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่งสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการ
1: ทางการอิสราเอลจับกลุ่มชายชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มสมราคารองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2ยังคงคึกคักร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งหนึ่ง
2: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่าน5แยกอินธรรมระกรุงเทพมหานครยังคงเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าซื้ออาหารและเครื่องดื่มก่อนไปทำงานโดยนายสังวานเวียงคำพ่อค้าร้านก๋วยเตี๋ยวกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นมากเพิ่มกว่าเดิมเกือบครึ่งหนึ่งลูกค้าก็ใช้จ่ายง่ายขึ้นขณะที่วันนี้เป็นวันแรกของการใช้จ่ายในเดือนที่2ซึ่งรัฐได้เติมเงินเข้าเป๋าตังค์ของประชาชนแล้ว 1,000 บาทเพียงครึ่งวันเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวของนายสังวานขายได้แล้วประมาณ30ถ้วยและทุกคนใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามมองว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นหากจบโครงการการค้าขายก็จะกลับมาซบเซา
3: ก็ขายดีแหละพูดตรงๆเลยขายดีถ้ามันมีไปถล่มก็ดีแล้วหนูแต่ลุงว่าถ้าจบโครงการนี้อีก2เดือนนี้ลุงว่าเงียบแน่นอนเลยจากนั้นมีเรื่อยๆแต่ไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนหรอกนี่วันนี้ก็ได้เยอะแล้วนะ30ถ้วยแล้วลุงขาย40ไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดาลูกค้าจ่ายลุง16บาท
2: สำหรับยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสณวันที่30มิถุนายน2569พบว่ามียอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทกว่า 12,400,000 คนโดยยังมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีร้านค้ารอการตรวจสอบ 3,566 ร้านนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2มุ่งลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องเริ่มวันแรกวันที่3กรกฎาคมนี้นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินงานในระยะแรกซึ่งสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมกว่า135ล้านบาทมีประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า1ล้านคนและช่วยลดภาระค่าครองชีพได้กว่า29ล้านบาทสำหรับโครงการระยะ2กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำได้แก่แมคโครโรตัสบิ๊กซีท็อปส์โกโฮเซลและ CJ มอลล์นำสินค้าเฮาส์แบรนด์และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษมาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอ879แห่งทั่วประเทศทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นรวม7ครั้งโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายวันแรกในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการ SME รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอระยะ2จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศกระทรวงพลังงานเดินหน้าแผนพลังงานแห่งชาติตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน160ภายในปีคริสตศักราช2037มุ่งสู่เป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายในงาน Asia Sustainable Energy Week 2026ว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานจากความผันผวนของเศรษฐกิจและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ Net Zero ยังคงเป็นวาระสำคัญของทุกประเทศสำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานเดินหน้านโยบายพลังงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยระยะสั้นยังคงดูแลราคาพลังงานอย่างเหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 ผ่านการปรับลดช่องว่างราคากับ E10 พื่อสนับสนุนการใช้เอทานอลและช่วยพยุงราคาผลผลิตทางเกษตรสำหรับระยะยาวกระทรวงพลังงานดำเนินการภายใต้แผนพลังงานแห่งชาติหรือ National Energy Plan โดยมุ่งขับเคลื่อน3ด้านหลักได้แก่การเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลักดันกฎหมายด้านการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศพร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างน้อยร้อยละ60ภายในปีค.ศ.2037และเกือบร้อยละ70ภายในปีค.ศ.2050ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอาทิระบบกักเก็บพลังงานโซลาร์รูฟท็อปและโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะนอกจากนี้ประเทศไทยยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบขนส่งแห่งอนาคตรวมถึงการผลักดันโครงการอาเซียนพาวเวอร์กริดซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายเนซีโร่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวปุริมปัสสภาภาครายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขานรับนโยบายลดภาระค่าครองชีพประชาชนมอบสิทธิประโยชน์คืนเงินค่าผ่านทางสูงถึง150สำหรับผู้ใช้บริการทางพิเศษด้วยระบบบัตร Easy Pass ในวันที่7กรกฎาคมนี
4: ้นายสุรเชษฐ์เหล่าภูมิสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.เปิดเผยว่ากทพ.เดินหน้าส่งเสริมมาตรการใช้งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบส่วนลดในรูปแบบเงินคืนหรือแคชแบ็กร้อยละ50ของค่าผ่านทางให้แก่ผู้ใช้บริการ Easy Pass ทุกคันรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นถึงเวลา 23:59 นเฉพาะวันที่7กรกฎาคม2569เท่านั้นผู้ใช้บริการจะได้รับเงินคืนเข้าระบบบัญชีสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass โดยตรงสามารถเช็คยอดเงินคงเหลือประวัติการใช้งานหรือเติมเงินสำรองได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Exact Portalสำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตร Easy Pass ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญแต่ยังไม่มีบัตรสามารถสมัครและรับบัตรเพื่อเตรียมพร้อมรับสิทธิ์ได้ผ่านช่องทางต่างๆเช่นที่ศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.หรืออาคารด่านเก็บค่าผ่านทางทั้ง7สายทางหรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet โดยตัวเครื่องจะส่งตรงถึงบ้านภายใน 3-5 วันทำการเพื่อรับสิทธิประโยชน์และกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีผู้ว่ากทพ.กล่าวทิ้งท้ายว่าแคมเปญนี้กทพ.มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้ระบบ Easy Pass เพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วและจะเร่งช่วยเหลือจนเรือทุกลำเดินทางออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัย
5: กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกองทัพเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องและจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: นายกสมาคมกุ้งไทยคาดหวังว่าการหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับมาเลเซียในวันนี้จะช่วยคลี่คลายอุปสรรคการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศขณะที่มาตรการของกรมการค้าภายในเริ่มช่วยพยุงราคากุ้งในประเทศนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าโอกาสการเจรจาจะประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อน ก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลซึ่งแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศส่วนสถานการณ์ตลาดภายในประเทศนายเอกพจน์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการบริโภคกุ้งอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสต้องชมต้องกินกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเร่งดูดซับผลผลิตและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยพร้อมขยายการรณรงค์ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นและเครือข่ายโรงแรมทั่วประเทศส่งผลให้บรรยากาศการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น
6: ผลสำเร็จจะเป็นอย่างไรนะครับในการไปครั้งนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ท่านได้เดินทางไปเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราเห็นว่าทางรัฐบาลเองทั้งท่านสุริยะเองท่านมีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาถ้าท่านก็พยายามจะหาเวลาที่จะไปแต่ผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะว่าการที่ท่านไปน่าจะสำเร็จครับ
0: BOI อนุมัติเงินลงทุนกว่า 7,400 ล้านบาทขยายฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า MHEVตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาค
7: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทออโต้อะไลแอนซ์ประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของมาสด้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นเพื่อขยายการลงทุนมูลค่ากว่า 7,400 ล้านบาทในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานณนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองโดยการลงทุนครั้งนี้มุ่งเน้นการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยูโร6และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์รุ่น BSUV ด้วยเทคโนโลยี My Hybrid Electric Vehicle หรือ MHEV ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตได้ในปี2570เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนรวมถึงประเทศญี่ปุ่นทางนี้โครงการดังกล่าวสอดรับกับมาตรการสนับสนุนของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือบอร์ด EV ที่กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตพิเศษแบบคงที่เป็นเวลา7ปีภายใต้เงื่อนไขลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทพร้อมข้อกำหนดในการใช้ชิ้นส่วนสำคัญที่ผลิตในประเทศเช่นแบตเตอรี่และ traction motorซึ่งการตัดสินใจของมาสด้าในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยและสะท้อนความสำเร็จของเป้าหมาย BOI ที่มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในระดับภูมิภาคปฏิพลสถาพรมารายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงงบรองรับสังคมสูงวัยดูแลกลุ่มเปราะบางและผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้า
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้เป็นการอภิปรายวันที่3และวันสุดท้ายก่อนลงมติรับหลักการโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณในหลายด้านทั้งด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ระบบสาธารณสุขการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่ายังอาจไม่เพียงพอด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงว่ากระทรวงจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการลดลงของอัตราการเกิดการดูแลคนพิการ และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการของรัฐพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบทั่วหน้าเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยเทคโนโลยีและนำข้อเสนอแนะจากสมาชิกไปปรับปรุงการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
10: กำหนดทิศทางการดำเนินการภายใต้เป้าหมายการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนผ่านนโยบาย8ด้านนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งการพัฒนากำลังคนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการสร้างหลักประกันด้านที่อยู่อาศัยและการอาชีพการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีตลอดจนการยกระดับการให้บริการของภาครัฐหรือการแก้กฎหมายทั้งหมดนี้คือการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์หรือที่เราเรียกว่า human capital ทั้งกระทรวงเองเราพยายามทำงานร่วมกับเครือข่ายเรามีเครือข่ายเป็นอพม.เรามีเครือข่ายเป็นท้องถิ่นเรามีเครือขายเป็นองค์กรชุมชนที่อยู่มีอยู่ทั่วประเทศจะทำให้เราเนี่ยทางกระทรวงเองเนี่ยต้องปรับบทบาทจากเป็นผู้ดำเนินการเพียงลำพังไปสู่การเป็นหน่วยงานที่กำหนดนโยบายบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำใช้นวัตกรรมนะครับเป็นเครื่องมือสนับสนุน
9: ขณะที่สมาชิกบางส่วนตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์กรอิสระและงบด้านความมั่นคงโดยเห็นว่าควรจัดสรรให้สอดคล้องกับภารกิจและสถานการณ์มากยิ่งขึ้นวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ประธานวิปรัฐบาลพอใจภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ตลอด2วันแม้อาจจะไม่มีสีสันเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลมั่นใจว่าสมาชิกจะให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าว
11: นายประวีปริศนานันทกุลส.ส. อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวถึงภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเข้าสู่การประชุมวันที่3และเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายว่าการประชุมตลอด2วัน2คืนที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่ร่วมกันทำหน้าที่อภิปรายอย่างเต็มที่นายกรวีกล่าวว่าหลายคนที่ติดตามการอภิปรายอาจรู้สึกว่าการอภิปรายงบประมาณปีนี้ไม่มีสีสันหรือความดุเดือดเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่หากตั้งใจติดตามเนื้อหาจะพบว่าสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต่างนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณางบประมาณเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐจะสามารถนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อมูลจากการอภิปรายไปใช้ปรับปรุงการดำเนินงานได้และการอภิปรายครั้งนี้ไม่มีประเด็นการเสียดสีหรือการพาดพิงกันเหมือนที่ผ่านมา
12: ถ้าใครติดตามการอภิปรายเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าสีสันรสชาติของการอภิปรายในครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีสีสันเหมือนกับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าตั้งใจฟังกันให้จริงเนี่ยจะพบว่าข้อมูลต่างๆที่เพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้นำมาเสนอต่อสภาเนี่ยมันเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขที่คิดว่าหน่วยงานของรัฐนะครับรัฐบาลเองแล้วก็กรมกองต่างๆเองเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเอาข้อคิดเห็นเอาข้อเสนอแนะเอาข้อท้วงติงของเพื่อนสมาชิกไปซึ่งการอภิปรายนะครับอาจจะไม่มีประเด็นเรื่องของการเสียดสีไม่ได้มีประเด็นเรื่องของการพาดพิงมันจึงทำให้การประชุมสภาเนี่ยใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยไปได้ด้วยดี
11: นอกจากนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในการอภิปรายงบประมาณปีนี้คือทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคการเมืองเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่ได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลมากขึ้นสลับกับสมาชิกที่มีประสบการณ์ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้คาดว่าจะสามารถลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ได้ในช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงหัวค่ำของวันนี้หลังจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีได้ใช้เวลาอภิปรายซักถามและชี้แจงประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลจะเพียงพอทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสวิษาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งรับมือวิกฤตเอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำได้มอบหมายให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เริ่มส่งผลกระทบมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยคาดว่าสถานการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปี2570ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
13: ต้องมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ล่วงหน้าว่าจะมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงบ้างนะครับมีการคาดการปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนและอ่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับว่าเขื่อนไหนมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำบ้างนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มระดับการเก็บกักหรือลดการระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพื้นที่ในเขตของโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะคองพื้นที่ในเขตโครงการอ่างเก็บน้ำปราณบุรีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพฝนที่เกิดในพื้นที่ครับผม
1: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่และเชิงเวลาอย่างเป็นระบบล่าสุดได้มีการอนุมัติงบประมาณกลางให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งดำเนินการเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้น

0: พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10พาเด็กไทยในครอบครัวบุญธรรมจาก19ประเทศกลับบ้านเกิดเชื่อมโยงรากเหง้าสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย
1: นางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงสู่รากเหง้าเพื่ออนาคตที่มั่นคงซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยที่ได้รับการรับเป็นบุตรบุญธรรมในต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมสร้างความผูกพันกับประเทศบ้านเกิดโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า300คนจาก19ประเทศประกอบด้วยเด็กไทยและครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศ277คนจาก93ครอบครัวรวมถึงผู้แทนองค์กรด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจาก20องค์กรทั่วโลกอีก32คนโดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเน้นย้ำว่ากรมให้ความสำคัญกับการคุ้มครองดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดหาครอบครัวทดแทนให้เด็กที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้เพื่อให้เด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้เด็กไทยที่เติบโตในครอบครัวบุญธรรมต่างประเทศได้กลับมาเยี่ยมบ้านเกิดช่วยให้เด็กเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเกิดของตนเองได้อย่างมั่นใจ
2: ซึ่งผู้เข้าร่วมการนั้นนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตไทยณกรุงเทพมหานครและจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรธรรมระหว่างประเทศของ20องค์กรกิจกรรมการเยี่ยมสถานรองรับในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นสถานที่ช่วงแรกของชีวิตของเด็กๆของเราก่อนที่จะไปบุญธรรมชาติต่างประเทศ
1: สำหรับโครงการสู่มาตุภูมิดำเนินการมาแล้ว9ครั้งนับตั้งแต่ปี2535และจัดต่อเนื่องทุกๆ 3-4 ปีสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเป็นห่วงเหตุไม่สงบจากกระทบความเชื่อมั่นเสนอรัฐยกระดับความปลอดภัยให้เศรษฐกิจชายแดนเดินหน้าต่อ
3: นายพิวัฒน์จิรวิทย์นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ทำให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของพื้นที่แม้ก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวของนราธิวาสจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไตรกีฬางานนราธิวาสไตรเอธลอน2026ปีที่2เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่เหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดขึ้นประกอบกับการที่ทางการมาเลเซียออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางเข้าพื้นที่ยิ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโรงแรมและการค้าชายแดนชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดภาคธุรกิจจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐและหน่วยงานความมั่นคงเร่งบูรณาการและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชัดเจนเข้มข้นและต่อเนื่องโดยเฉพาะในเส้นทางคมนาคมด่านพรมแดนแหล่งท่องเที่ยวและที่พักเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวกลับมาโดยเร็วที่สุดและเพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ให้เหตุการณ์ความไม่สงบมาบดบังศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าผู้ส่งพัสดุคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียปรากฏตัวแล้วนัดสอบปากคำวันนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับสายการบินไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดว่าขณะนี้ผู้ที่นำพัสดุมาส่งได้แสดงตัวแล้วและพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้ส่วนข้อมูลจากทางการออสเตรเลียยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนโดยช่วงบ่ายวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินคดีทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการสอบสวนมุ่งตรวจสอบแหล่งที่มาของพัสดุช่องทางการติดต่อและผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ประเด็นเรื่องโทษทางกฎหมายขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลออสเตรเลียโดยฝ่ายไทยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งสนับสนุนการดำเนินคดี
1: ท่านเลขาปปส.นะครับได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้ได้มาปรากฏตัวแล้วนะครับซึ่งจะนัดทางเลขาปปส.เนี่ยจะนัดสอบปากคำวันนี้เดี๋ยวละเอียดเดี๋ยวเราคงคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เขาออกมาแล้วว่ารับของมาจากไหนอะไรยังไงนะครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงข้อสงสัยว่าอาจเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยก่อเหตุลักลอบขนยาเสพติดว่ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบพร้อมยืนยันจะเร่งหาแนวทางป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกนอกประเทศและให้ปปส.ตรวจสอบบัญชีโซเชียลมีเดียที่อาจเชื่อมโยงกับคดีต่อไปด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยให้ความร่วมมือเต็มที่คดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับขนเฮโรอีนในออสเตรเลียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสถานกงสุลไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิ์พร้อมประสานการดูแลด้านกฎหมายขณะที่ผู้ต้องหายังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียและยังไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียอย่างเต็มที่ส่วนผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนายศรีหศักดิ์ระบุว่าสายการบินต้องเพิ่มความเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเพราะมองว่าการป้องกันไม่ได้อาศัยเพียงการตรวจค้นแต่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวกรองประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงกรณีการตรวจค้นผู้ต้องหาว่าน่าจะเป็นการตรวจแบบเจาะจงจากข้อมูลหรือข้อสงสัยบางประการและขอให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมาย
2: คือตอนนี้เราก็ต้องให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายก็ให้ความร่วมมือนะครับก็ตอนนี้เขายังไม่หนึ่งเขาไม่ให้ออกนอกประเทศเขาอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับคือของพวกนี้มันก็เกิดขึ้นนะครับเขาต้องทางสายการบินของเรานะครับก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับแต่มันไม่ใช่มันก็จะบอกว่าประเทศไทยครับมันก็มีนะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้เขาคงต้องตรวจอย่างเข้มข้นขึ้นช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเขามีข้อมูลมีแหล่งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพวกนี้มากกว่าด้วยนะครับ
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลและหน่วยข่าวกรองความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือชินเบตที่ระบุว่าอิสราเอลจับกุมชายชาวอเมริกันวัย20ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยผลจากการสอบสวนพบว่าชาวอเมริกันรายนี้มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของอิหร่านในการปฏิบัติภารกิจหลายครั้งเช่นถ่ายภาพและบันทึกสถานที่สำคัญของอิสราเอลซึ่งได้ค่าตอบแทนหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐสำหรับการทำภารกิจในแต่ละครั้งชินเบตยังเปิดเผยถึงว่าในปี2568มีการดำเนินคดีกับพลเรือนชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอลอย่างน้อย25คนในคดีที่เกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลให้กับอิหร่านส่วนในปีนี้ตัวเลขการจับกุมคดีในลักษณะดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
0: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการแสดงความยินดีกับนางเคอิโกะฟูจิโมริหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเปรูที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาภายหลังจากการนับคะแนนเลือกตั้งที่ยืดเยื้อนานหลายวันนายรูบิโอยังเน้นย้ำว่าสหรัฐตั้งตารอที่จะกระชับความร่วมมือกับรัฐบาลเปรูชุดใหม่ภายใต้การนำของนางฟูจิโมริให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านการลงทุนและการค้าในภูมิภาคทางนี้นางเคอิโกะฟูจิโมริเป็นบุตรสาวของนายอันเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นที่เคยปกครองประเทศในช่วงปี2533ถึงปี2543
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณราว14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็นและสร้างที่พักพิงชั่วคราวภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ 30,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงคารากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้นายฮอร์เกโรดริเกสประธานรัฐสภาของเวเนซุเอลายืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,943 รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 ราย
0: สำนักงานตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลทั่วโลกในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพุ่งสูงถึง 20.98 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการและคลื่นความร้อนที่ปกคลุมมหาสมุทรยังพุ่งไปแตะระดับที่ 20.04 องศาเซลเซียสขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการมาถึงของปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงและส่งผลให้อุณหภูมิในมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศทั่วโลกสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่เหลือของปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้น้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นผิดปกติและปล่อยความร้อนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วโลกที่เสี่ยงต่อสภาพอากาศสุดขั้วเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิยาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงบราวน์ฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่ฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าและเต็งหนึ่งของรายการยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคีเลียนเอ็มบัปเป้2ประตูและอีก1ประตูจากแบลลี่บาโกล่าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยในวันที่5กรกฎาคมนี้ต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นัดที่4กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท3ประตูต่อ1ส่งผลให้ทัพชงโคมม่วงทองเอาชนะรวดทั้ง4นัดนำจ่าฝูงต่อไปส่วนอบจ.ชัยนาทมี3คะแนนรั้งรองบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันวัดสิทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่มส่วนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครแพ้รวด4นัดยังไม่มีคะแนนบาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร .9 จังหวัดชลบุรีคริปโตคัพบ้าเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชูตอิดดราก้อน86ต่อ80รั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมด้าน TEG บาสเกตบอลคลับชนะไวท์ไลออนแอร์ฟอร์ส125ต่อ67ไฮเทคบาสเกตบอลคลับชนะJBB Dragon Warrior 122 ต่อ 50 Benoit Slammer TNS TST ชนะ PNRU 99-87 และ Big Lion Basketball Club ชนะมหาวิทยาลัยศรีปทุม 78-69ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียม3-1เซต6-4 6-7 ซุปเปอร์ไฮเบรก8-10 7-6 ไทเบรก7-5 และ7-6 ไทเบรก7-0 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับวารองแตงรัวแยจากฝรั่งเศสที่เอาชนะแฮร์รี่เวนเดลเคนจากสหราชอาณาจักรมาได้3-1เซต4-6 6-3 6-3 และ6-3ด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกอีกาชิออนเทคมือ3จากโปแลนด์เอาชนะเทเลอร์เทาเซนจากสหรัฐอเมริกา2-1เซต6-1 2-6 และ6-3ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรลินาพริสโควาจากเช็กที่เอาชนะเทเรซาวาเลนโตวาเพื่อนร่วมชาติมาได้2เซตรวด6-3และ6-4สำหรับในวันนี้มีนักหวดสาวไทยลงสนามในรอบ2โดยลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับอเล็กซานโดวาเอคาเทรินามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกจะลงสนามพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาเทนนิสเยาวชนนาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดี่ยวธริตาหงยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการหวดเอาชนะลุนวานัสวาดานีจากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1 และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2เซตรวด6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบการคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือรุ่นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตนายอนุพงษ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียปี2519หรือรายการ ABC Girl U18 Volleyball Championship 2026ที่โรงแรมสีมาธานีจังหวัดนครราชสีมาตัวการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารอบแรกแบ่ง4สายแข่งขันไปพบกันหมดก่อนคัด2ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละสายผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดย4ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในปีหน้าขณะที่ทีมชาติไทยซึ่งมีนักกีฬาส่วนใหญ่จากชุดแชมป์รายการ Princess Cup 2026ภายใต้การคุมทีมของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคอยู่สาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยจะลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียในวันนี้เวลา 19:00 นที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถ่ายชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้สะสมคะแนนเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสามารถสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สระแก้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่งานช็อคแต่คือเวทีเปิดโอกาสการค้าชายแดนขอเชิญร่วมงานมหกรรมการค้าชายแดนสระแก้วสระแก้ว Border Trade Expo 2026พบสินค้าคุณภาพกว่า200ร้านค้ากิจกรรมส่งเสริมการค้าเจรจาจับคู่ธุรกิจและมินิคอนเสิร์ตฟรีตลอด4วันเต็มช็อปให้คุ้มดีลให้ปังเปิดทางการค้าชายแดน 9-12 กรกฎาคมนี้ณลานจอดรถข้างปั๊มปตท.เฮียพลสน.อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและพบกันนะคะจัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคม 69โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.15 เซนติเมตรและเวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรและเวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
3: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทร024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเหวยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นถึง 16:30 นณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดิเอมเมอรัลถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcja.or.th สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษามารยาททางสังคมท่านผู้ฟังครับมารยาทไทยคือขนบธรรมเนียมและค่านิยมอันดีงามซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะการเคารพผู้อาวุโสการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติและกริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการอยู่ร่วมกันและช่วยเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีในสังคมอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายหลักด้านการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยการปลูกจิตสำนึกส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้สังคมไทยของเรานั้นได้รักษาขนบธรรมเนียมอันดีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับมารยาทไทยนั้นหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงประพฤติปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะมารยาทไทยครอบคลุมถึงกริยาวาจาต่างๆเช่นการแสดงความเคารพการส่งและการรับสิ่งของการยืนการเดินการนั่งตลอดจนการนอนการแสดงกริยาอาการต่างๆการรับประทานอาหารการให้และการบริการการทักทายการสนทนาการใช้คำพูดการฟังการใช้เครื่องมือสื่อสารซึ่งรวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆอีกด้วยปัจจุบันโลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขันนะครับการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมนั้นจนอาจหลงลืมคำว่ามารยาทโดยไม่ได้คำนึงถึงคนในสังคมรอบข้างว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ตนเองกระทำกล่าวง่ายๆว่าไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือต้องสบายต้องได้ไม่ต้องเสียหรือต้องสำเร็จจึงทำให้สังคมเกิดความสับสนว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสิ่งใดถูกกาลเทศะหรือไม่ถูกกาลเทศะบางคนก็กล่าวไปจนถึงการมีสมบัติผู้ดีจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันในสังคมความอคติต่อการทำลายบรรยากาศดีๆของการอยู่ร่วมกันในสังคมทำให้สังคมรอบข้างไม่น่าอยู่แต่ถ้าทุกคนหันมาปรับปรุงบรรยากาศที่ดีในสังคมตั้งแต่หน่วยเล็กจนถึงหน่วยใหญ่ที่สุดจะทำให้สังคมนั้นๆ น่าอยู่มากยิ่งขึ้นและจะพบกับความถ้อยทีถ้อยอาศัยน้ำใจเอื้ออาทรกันและกันการช่วยกันการร่วมมือการทำงานการเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและการทำงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับมารยาททางสังคมที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มีความสำคัญที่ทำให้ครอบครัวหน่วยงานและสังคมของเราน่าอยู่นอกจากจะมีความสามารถในเชิงการทำงานที่ดีเยี่ยมแล้วยังต้องรู้จักรักษากริยามารยาทและจะต้องรู้จักการสมาคมกับผู้อื่นจึงจะเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์เพิ่มความสนใจให้กับผู้พบเห็นจึงนับได้ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นเราควรหันกลับมาและเอาใจใส่กับคนรอบข้างอย่างจริงใจด้วยมารยาททางสังคมที่ดีงามให้แก่กันและกันจะทำให้สิ่งดีๆกลับมาสู่สังคมของเรามากยิ่งขึ้นเกิดความรักและความสามัคคีกันในสังคมต่อไปครับจบบทความประจำวัน เรื่องการรักษามารยาททางสังคมเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข็งขันอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: เว้าหวานตำนานเพลง
0: รายการเพลงที่สร้างความสุขครับความสนุกสนานผ่านบทเพลงเพราะๆครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้นะครับทางช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 GHz เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงทาง NBT 2HD กฎหมายเลข2ครับ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังค่ะได้ทางช่องทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
0: วันนี้เรา2คนครับคุณมฤทธิดาบุญมงคลและผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงรับหน้าที่ดำเนินรายการครับทุกท่านครับวันนี้รายการของเรานะครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนนะครับย้อนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากพวกเราบนรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับบทเพลงในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับไม่อยากให้พลาดสักบทเพลงเดียวเลยครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะและในช่วงแรกนะคะเราได้เตรียมบทเพลงมานะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะมีบทเพลงอะไรบ้างคะคุณเฟรนชิพ
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกกับบทเพลงธนูรักครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกกเวศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์เพลงนี้โดยคุณพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสิ้นรักสิ้นโลกเพลงนี้คำร้องโดยครูพยงมุกดาทำนองจากทำนองเพลง The End of the World ขับร้องโดยคุณไนท์ประภาวรินทร์เจริญผลธนาการครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะบทเพลงตราบสิ้นลมค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนิตอารีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่ขับร้องนะคะก็คือคุณเจษดาพลอยมอนค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้นะคะบทเพลงฟ้ากรุงเทพค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการนะคะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและขับร้องโดยคุณนฤมลสมหวังค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: ผู้ชมครับจบลงไปกับ4บทเพลงในช่วงแรกนะครับกับบทเพลงธนูรักสิ้นรักสิ้นโลกครับตราบสิ้นลมและเมื่อสักครู่นี้กับเพลงฟ้ากรุงเทพครับ
1: ค่ะก็มีแต่บทเพลงไพเราะทั้งนั้นเลยนะคะและช่วงนี้ค่ะเรามาส่งความสุขกันต่อนะคะกับอีก5บทเพลงค่ะบทเพลงแรกนะคะบทเพลงลานลั่นทมค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้ก็คือคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะสำหรับบทเพลงที่2นะคะบทเพลงชั่วนิดนิรันดร์

เรานะครับกับบทเพลงหวงรักเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ครับทำนองโดยเพลงไทยเดิมและถ่ายทอดโดยคุณต้าธนพลศรีรัตน์บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและ

0: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับบทเพลงในช่วงเมื่อสักครู่นี้ในช่วงนี้เราก็ยังมีบทเพลงมาฝากกันค่ะอีก4บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะเรามาเริ่มกันที่บทเพลงมนรักนวลจันทร์ค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องนะคะโดยคุณทวีปวรสง่าและคุณสง่าอารัมพีค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะบทเพลงที่2นะคะบทเพลงไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้คือคุณปริดานิ่มพิจารณ์ค่ะ
1: บทเพลงที่3ครับเพลงนี้ฮิตตลอดกาลจริงๆครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอให้เหมือนเดิมครับเพลงนี้นะครับคำร้องโดยครูพรพิรุณครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสฤทธิ์ครับและบทเพลงที่4ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้องจิตเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัจจพันธ์วันนี้ขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณมฤติดาบุญมงคลครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าบทเพลงในรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: บทเพลงทุกๆบทเพลงนะครับที่บรรเลงนะครับจากบนริกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการของเราในวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้อำนวยการรายการนะฮะในการผลิตรายการนะครับคุณวนิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวารยากรโดยคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์นะครับแล้วก็ถ่ายทำโดย NBT 2HD นะฮะบรรเลงและขับร้องโดยนักดนตรีนักร้องบนดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับ
0: ค่ะและก่อนจากกันไปนะคะขอฝากช่องทางการติดตามเอาไว้อีกสักครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะคะทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแว่วหวานตำนานเพลงและยังมีช่องทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ารายการของเราจะมีเรื่องราวและบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับตามช่องทางต่างๆไปรายการของเราที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยป้องกันประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากภัยออนไลน์
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570พร้อมมอบแนวทางการทำงานซึ่งเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ระยะที่2โดยเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการได้แก่การปรับบทบาทของกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นทั่วประเทศการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากออนไลน์สำหรับทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้กองทุนปรับลดขั้นตอนและเอกสารของกองทุนเพื่อให้ผู้ผลิตสื่อคุณภาพสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้อย่างคล่องตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมในฐานะผู้ปกครองว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนสื่อจึงต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมอบนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีรับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568รอบการบรรจุครั้งที่2ของจังหวัดพัทลุงโอกาสนี้นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการโดยเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการในฐานะผู้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนพร้อมสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการยกระดับคุณภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัยโปร่งใสและสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพัทลุงไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กองทัพปากีสถานสามารถสกัดกั้นโดรนของอัฟกานิสถานจำนวน4ลำที่บินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพปากีสถานในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของปากีสถานสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มตอลิบานที่ปกครองอัฟกานิสถานจำนวน4ลำซึ่งบินเข้ามาในแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงใต้ของปากีสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยกองทัพปากีสถานให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากกลุ่มตอลิบานยังคงกระทำการยั่วยุต่อปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังกองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและบาดเจ็บอีก49ราย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการ3นาทีโดยประมาณนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยในวันนี้นะครับรายการสารฝันสู่โลกสวยของเรานะครับจะขอนำคุณผู้ฟังนะครับไปรู้จักกับโครงการดีๆนะครับในเรื่องราวของการใช้พลังงานอย่างประหยัดนะครับโดยเป็นเรื่องราวของโครงการคนกินแดดนะครับซึ่งโดยในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดร.สมพรช่วยอารีผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับมาพูดคุยกับรายการของเรานะครับแล้วก็มาเล่าถึงโครงการคนกินแดดนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันครับ
4: ครับในส่วนของคนกินแดดเนี่ยนะครับก็เรามองว่าก่อนหน้านี้จะมีโครงการคนบันดาลไฟนะถ้าทุกท่านได้ลองติดตามนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดการอบรมทั่วประเทศนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เจาะลงถึงลึกในระดับพื้นที่มากนักเราก็เลยคิดว่าเอ้ยพื้นที่ใน3จังหวัดเนี่ย5จังหวัดภาคใต้ชายแดนใต้เนี่ยนะก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะมานำร่องแล้วก็ผมก็อยู่ที่นี่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตปัตตานีอยู่แล้วก็เลยน่าจะนำเรื่องตรงนี้มาขยายผลที่ตรงนี้จริงๆเราก็ทำกันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเป็นไม่กิจจะลักษณะแบบตลอดทั้งปีให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เลยของบประมาณนะครับจากกองทุนสนับสนุนไฟฟ้านะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยนะครับก็กกพ.เนี่ยนะครับก็ได้เป็นผู้สนับสนุนนะครับเราก็เขียนโครงร่างไปนะเขียนโครงการไปก็ได้รับการสนับสนุนมา18เดือนนะก็คือ1ปีครึ่งนั่นหมายความว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม2563เราจะอบรมไปจนถึงประมาณสักมีนาคม2565ก็อบรมทุกๆเดือนนะเป้าหมายของเราก็คือตั้งเอาไว้ว่าประมาณได้อบรมสัก 1,500 คนใน 1,500 คนเนี่ยขอสัก 10% อย่างน้อยสัก150คนเนี่ยมาติดตั้งนะหมายถึงติดตั้งจริงที่บ้านที่หน่วยงานจะเป็นรูปแบบเล็กขนาดใหญ่แบบไหนก็ได้นะครับเอาไปเพื่อเอาโซลาร์เซลล์ไปปรับใช้นะครับเป็นจุดเล็กๆก็ถือเป็นเหมือนตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะครับต่อมาก็คือเราจะอบรมอย่างน้อยก็19ครั้งนะตอนนี้เราเจอโควิดแล้วก็คงต้องจำนวนครั้งมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้ก็ต้องทำการอบรมเนี่ยให้ได้ตามเป้าที่วางเอาไว้นะครับแต่ว่าจำนวนครั้งก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะอบรมที่นี่ประมาณสัก10ครั้งในไปในชุมชนในจังหวัดก็คือไปทั้งปัตตานีนอกเมืองไปหน่อยนะครับยะลานราธิวาสก็แห่งละ3ที่นะครับเราก็จะมีอยู่9ครั้งที่ออกไปข้างนอกนะครับก็คือหมายว่าเหมือนสัญจรเลยแล้วพี่น้องแถวๆนั้นก็มาเจอกันแล้วก็มาอบรมด้วยกันอบรมด้วยกันเสร็จก็เรียนรู้กันก็2วันนะครับแต่ละครั้งอบรมก็ใช้เวลา2วันอบรมที่นี่ก็2วันอบรมที่บ้านของในพื้นที่ก็2วันเหมือนกันนะครับก็หลักสูตรเดียวกันแต่ว่าจำนวนคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันที่นี่อาจจะ100คนที่ในชุมชนก็อาจจะสัก50คน

0: นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านจะต้องดูแลท่านให้อุ่นใจใส่ใจอาหารที่ทานลดแป้งน้ำตาลไขมันเลี่ยงอาหารรสจัดพาไปออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อลดความเสี่ยงของโรคและให้ท่านอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันดูแลดูแลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุกันนะครับ
2: โอ้ยน้ำตกก็มีขยะผู้เข้าก็มีขยะชายหาดก็มีขยะริมทางนู้นก็มีขยะแล้วทำไมที่ไหนๆก็มีแต่ขยะถ้าหากไม่อยากให้บ้านเมืองของเรามีแต่ขยะเราต้องช่วยกันลดการสร้างขยะด้วยการนำหลัก 3R ประชารัฐ Reduce Reuse และ Recycle ลดการใช้หรือนำมาใช้ใหม่หรือปรุงแต่งแล้วนำมาใช้ใหม่มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเท่านี้เราก็ช่วยกันลดขยะได้แล้วล่ะครับสร้างสำนึกที่ดีมีจิตสาธารณะโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์พอโคตรละภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz ระนอง

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงแรงงานเตรียมพัฒนาระบบทราฟฟี่ฟองดูสำหรับภารกิจของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยทั่วโลก
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานว่ากระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนทราฟฟี่ฟองดูสำหรับใช้งานในภารกิจของกระทรวงแรงงานซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้งานได้อย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเพื่อรองรับการดูแลประชากรในภาคแรงงานที่มีจำนวนมากกว่า45ล้านคนทั้งนี้จากการหารือร่วมกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้มีแนวคิดร่วมกันในการต่อยอดและยกระดับระบบทราฟฟี่ฟองดูสู่ระดับสากลเพื่อขยายขอบเขตการดูแลและรับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ทั่วทุกมุมโลกด้วยระบบใหม่นี้จะช่วยให้ภาครัฐสามารถเข้าถึงรับทราบข้อร้องเรียนและดำเนินมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมฟื้นฟูการเดินทางทางน้ำนำร่องคลองภาษีเจริญเล็งดันโปรเจกต์ School and Taxi Boat แก้รถติดและหนุนท่องเที่ยวนำร่องฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อล้อรางเรือ
7: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเรือสำรวจเส้นทางคลองภาษีเจริญเพื่อตรวจความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการนำร่องเรือนั่งเรียนหรือสกูลโบ๊ทและเรือแท็กซี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือแท็กซี่โบ๊ทสำหรับคลองภาษีเจริญมีศักยภาพที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรบนถนนเพชรเกษมและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่นักเรียนและผู้ปกครองต้องเผชิญกับปัญหารถติดกระทรวงคมนาคมจึงมีแนวคิดที่จะนำคลองเดินเรือเดิมของกรุงเทพมหานครกลับมาปรับปรุงใหม่เพื่อพัฒนาเป็นสคูลโบ๊ทมุ่งให้เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและประหยัดสำหรับนักเรียนเนื่องจากในพื้นที่นี้มีสถานศึกษาหนาแน่นถึง16แห่งส่วนโครงการแท็กซี่โบ๊ทจะเข้ามาช่วยเสริมการเดินทางแบบไร้รอยต่อเชื่อมต่อล้อรางเรือโดยจะเริ่มสตาร์ทจากสถานีรถไฟฟ้าบางว่าไปยังจุดสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปพร้อมกัน นพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยต้องเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึง
0: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Centerจะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME นันทิกากิตตาโลรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
10: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
11: รายงานอากาศประจำวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569สภาพอากาศเมื่อเวลา 4:00 นวันนี้ประเทศไทยฝนตกหนักบางแห่งในฝนหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเสื่อมให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราบเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงโดยมันก็สูง 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองมันสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองมันสูงมากกว่า2เมตรขอให้เจ้าเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรระวังจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในเจ็ดนาฬิกาวันนี้หรือเจ็ดนาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กม.ชม.ทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กม.ชม.ทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเป็นจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40เมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเป็นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงประมาณ30องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาเซลเซียสวันนี้ฝนตกเวลา 18:50 นาทีวันพรุ่งนี้ลมขึ้นเวลา 6:09 นาทีวันนี้ฝั่งน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:39 นาทีและเวลา 23:49 นาทีน้ำลดเต็มที่เวลา 5:03 นาทีและเวลา 17:40 นาทีอุณหภูมิสุดที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 31.6 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้าที่วัดได้ 23.6 องศาเซลเซียส
12: ประเด็นฝนเดือดดอง24โมงที่ผ่านมาดูการจัดการเมื่อเช้าวันนี้ที่ประเมินวัดได้ 39.2 มิลลิเมตรที่ประเมินวัดได้ 60.4 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการท่าดีรายงาน
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไม้สวยไม
15: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
14: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
15: อ
14: ๋
15: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: เดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญของลูกหลอนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิลูกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี
2: ้ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
3: สวัสดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังก็วันนี้อากาศนะคะฝนก็ยังคงตกนะคะตกหนักในบางช่วงก็ทิ้งช่วงกันบ้างนะคะโปรยปรายในบางเวลากันยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในช่วงบ่ายๆใกล้จะเลิกงานนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลานี้ค่ะวันแรกของเดือนกันด้วยเข้าสู่เดือน7กันแล้วนะคะเดือน7ตามปฏิทินสากลนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับตอนนี้นี่ก็ถ้าพูดถึงวันที่1วันที่16เนี่ยก็จะ

นะคะวันนี้ก็จะได้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะขณะนี้เวลา 15:24 กับการติดตามรับฟังบ่าย 3 มีเรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงที่จะมีผล 1-3 กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มและใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนนี้ชาวเรือเดิมเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะรวมถึงการวางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะเรามาดูในทิศทางของลมนะคะท่านผู้ฟังคือประเทศไทยฝนยังแรงขึ้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและมรสุมที่มีกำลังค่อนข้างแรงกันด้วยค่ะก็นำข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากกันนะท่านผู้ฟังอ้าวล่ะเดี๋ยวเรามาดูฝนเมื่อวานที่ไหนตกมากที่สุดพังงาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะ 154.8 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็อันดับ2จังหวัดเชียงรายค่ะ 80.2 มิลลิเมตรอันดับ3 75.0 มิลลิเมตรที่จังหวัดภูเก็ตส่วนที่ระนองเรานี่เมื่อวานนี้ติดอันดับ4นะคะท่านผู้ฟังเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากเป็นอันดับ4ของประเทศคือ 73.2 มิลลิเมตรกันนะคะแล้วก็ส่วนอันดับที่5สุราษฎร์ธานี 72.6 มิลลิเมตรค่ะค่ะเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ระนองนะคะปกตินี่ก็จะเป็นเหนือคลองกระบี่นะคะอำเภอเหนือคลองแต่เช้านี้ระนองต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะท่านผู้ฟังก็จะวัดได้ 23.6องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นก็23.2 องศาเซลเซียสที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูปริมาณฝนในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เพจลมฟ้าอากาศจังหวัดระนองเพจของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านผู้ฟังในเมื่อวานนะคะท่านผู้ฟังมีปริมาณฝนมากที่สุดที่อำเภอละอุ่นนะคะ 60.4มิลลิเมตรค่ะนะคะส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 38.2 มิลลิเมตรส่วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 39.0 มิลลิเมตรกันนะคะและวันนี้ฝน6ชั่วโมงของระนองนะคะคือตั้งแต่5นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะคะท่านผู้ฟังก็วัดได้ 8.6 มิลลิเมตรค่ะรวมฝนทั้งปีของระนองนะคะตั้งแต่1มกราคมปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้นะคะ 1,271.5 มิลลิเมตรค่ะและสำหรับพยากรณ์อากาศของระนองเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้พยากรณ์ว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะในส่วนของความเปลี่ยนแปลงนะคะมาดูสักนิดนึงว่ามีเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็เหมือนเดิมเมื่อวานก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีภาคใต้นะคะจังหวัดที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจังหวัดนั่นคือจังหวัดชุมพรทำให้วันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากจังหวัดชุมพรระนองและพังงานะคะส่วนภาคตะวันออกนั้น2จังหวัดค่ะจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะสำหรับจังหวัดในภาคใต้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักคือจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะท่านผู้ฟังส่วนในวันที่

0: 2นะคะ2กรกฎาคมก็เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังวันที่3นี่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้นะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ระบายน้ำนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าน้ำยังไหลเติมลงอ่างได้อยู่ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักนะคะก็จากการสอบถามจากการพูดคุยกับฝ่ายจัดสรรน้ำของโครงการชลประทานระนองซึ่งจะมีการตรวจเช็คน้ำนะคะเป็นระยะในแต่ละวันในแต่ละรอบเวลากันด้วยนะคะตอนนี้ยังมีน้ำเข้ามาเติมในอ่างแล้วก็เนื่องจากว่าต้องดูว่าวันที่3กรกฎาคมจะมีฝนตกมากน้อยแค่ไหนก็ต้องติดตามรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าหลังวันที่3กรกฎาคมถ้าหากยังมีฝนอีกนะคะแล้วก็ฝนลงมาเติมก็อาจจะพร่องน้ำนะคะจากอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นประมาณ 10-20% ก็ดูสถานการณ์ตรงนั้นกันเพราะว่าคือจะต้องมีน้ำต้นทุนกักเก็บไว้นะคะเพราะว่าอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นนี่ก็จะเป็นจุดที่เก็บน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาของจังหวัดระนองนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะก็เลยประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันตอนนี้กำลังเก็บน้ำอยู่นะคะในช่วงนี้กันแล้วก็ต้องรอดูอีกว่าหลังวันที่3กรกฎาคมจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของเอลนิโยเพราะตอนนี้นี่คือจะมีการนะคะติดตามข่าวสารกันว่าอ้าวจะมีทั้งเรื่องฝนด้วยมีเอลนิโยด้วยในเรื่องของการดูน้ำท่านี่จะต้องดูในหน้างานในแต่ละวันกันว่าเป็นอย่างไรกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังยังไงก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหน่วยที่ดูแลในเรื่องน้ำนะคะเขาก็ดำเนินการทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ในหน่วยของดูแลในการเตือนภัยในการดูแลประชาชนนะคะถ้าว่าเกิดมีเหตุน้ำป่าไหลหลากมีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นตอนนี้เตรียมพร้อมหมดแล้วนะคะทั้งจังหวัดเลยในทุกพื้นที่เพียงแต่ท่านผู้ฟังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะก็อาจจะติดตามข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่านได้เลยแต่ตอนนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากเกิดขึ้นอีกก็ต้องเตรียมนะคะสำหรับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเอกสารสำคัญนะคะถ้าว่ามีการแจ้งให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงก็ต้องยกกันละนะท่านผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็จะต้องมีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สร้างการรับรู้ที่เหมือนกันตรงนี้กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะมีข่าวอื่นๆมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟัง
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ไก่ไก่หมูเอาใหญ่ซ่าหมูมากไก่กาหมู
1: เกมอะไรนกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
6: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจาก

3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: มีน้ำใบกระท่อมปัจจุบันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายได้ในกรณีไหนบ้างครับกรณีที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ต้มน้ำใบกระท่อมครับหากต้มน้ำใบกระท่อมเพื่อดื่มเองโดยไม่มีการปรุงหรือผสมสารใดๆหรือใช้น้ำใบกระท่อมเพื่อเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทางอาหารนะครับกรณีเช่นนี้ท่านก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายใดๆครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่นำน้ำใบกระท่อมที่มีการปรุงหรือผสมสิ่งอย่างอื่นเช่นมีการผสมยาแก้ไอยาแก้ปวดหรือสารอันตรายอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อื่นดื่มแล้วเกิดอาการมึนเมากรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522และก็พระราชบัญญัติยา2510ครับหรือแม้กรณีที่ท่านต้มน้ำใบกระท่อมนะครับโดยไม่มีการปรุงแต่งสารใดๆก็ตามแต่ท่านมีการบรรจุพันธุ์เพื่อขายให้กับประชาชนโดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522ได้เช่นกันครับสำหรับผู้บริโภคนะครับหรือผู้ดื่มน้ำใบกระท่อมหากมีการบริโภคหรือดื่มน้ำใบกระท่อมที่มีส่วนผสมของยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์หรือยานะครับเช่นน้ำใบกระท่อมที่มีการผสมของยาบ้ายาแก้ไอนะครับกรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2565และก็พระราชบัญญัติยา2510ได้ครับในกรณีที่ท่านจะขายหรือจำหน่ายใบกระท่อมหรือน้ำกระท่อมนะครับจะมีข้อจำกัดตามกฎหมายใหม่อย่างไรบ้างนะครับแม้ปัจจุบันนี้จะสามารถที่จะขายจำหน่ายใบกระท่อมหรือน้ำใบกระท่อมได้แล้วก็ตามครับแต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2565ได้อย่างเช่นครับ 1. ห้ามมิให้ท่านจำหน่ายในสถานการศึกษาโดยจะต้องมีระยะห่างจากสถาบันการศึกษานั้นๆไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรโดยจะต้องนับจากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษานั้นๆครับแต่ก็ห้ามมิให้ขายในสวนสาธารณะสวนสัตว์นะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ขายโดยใช้เครื่องขายนะครับเช่นเครื่องกดอัตโนมัติเป็นต้นครับแล้วก็ห้ามขายในสถานหอพักเช่นหอพักนักศึกษาครับสำหรับผู้ที่ขายนะครับก็ยังคงห้ามไม่ให้ขายให้กับบุคคลบุคคลดังต่อไปนี้เช่นนะครับห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามขายให้กับจตรีมีครรภ์ห้ามขายให้กับจตรีที่ให้นมบุตรอยู่ครับก็ขอฝากไว้สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ผลิตบริโภคหรือขายจำหน่ายใบกระท่อมหรือว่าน้ำใบกระท่อมครับก็ขอให้พึงระวังข้อจำกัดตามกฎหมายเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์จะปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็ขอเรียนเชิญได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศใกล้บ้านท่านได้เลยครับ
1: วันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินในช่วงเวลาของบ่าย3มีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราเสนอเป็นตอนที่262นะคะรู้ไว้ก่อนทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมโดยคุณวรสสัตยานุมัติรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลานะคะท่านผู้ฟังปิดท้ายกันตรงนี้นะคะมีเรื่องที่จะนำมาฝากกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงต้นๆรายการอภิสราก็ได้นำเรียนท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะว่าตอนนี้กำลังมีการหมุนรางวัล นะคะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการออกรางวัลที่1นะคะตอนนี้ส่วนรางวัลอื่นๆนี่ทราบกันแล้วนะคะเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก001และ980ค่ะเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก304และ531เลขท้าย2ตัวเลขที่ออก62นะคะก็ตอนนี้ท่านก็กำลังดูอยู่เอ๊ะเราซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีตรงนี้หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวในช่วงข่าวต้นชั่วโมงสวทกรุงเทพมหานครก็จะแจ้งให้ทราบอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนั้นก็จะได้ทราบถึงรางวัลที่1ว่าออก เลขอะไรกันนะคะในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมด่วนเลยนะคะท่านผู้ฟังเตรียมนะคะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางมาตรการป้องกันหลังเกิดเหตุการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติไปยังประเทศออสเตรเลียหวังนะคะว่าที่จะให้ในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มีข้อกังวลว่าจะกระทบกับความเชื่อมั่นตรงนี้กันนะคะซึ่งในเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เรียกหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอมีการประชุมด่วนนะคะในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังประเทศออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยานะคะออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นเดียวกันซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินแล้วก็มีเป้าหมายเป็นสมาชิกOECD ในปี2571กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะกลับมาเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะทางสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี 2570 ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลย้ำจัดงบประมาณปี2570ใช้ฐานศูนย์เพื่อเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายรัฐ
6: ในภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ซึ่งไม่ใช่งบประมาณไร้อนาคตแต่เป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศเพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และการบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนสูงส่งผลให้งบประมาณลงทุนลดลงนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนในระยะต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่บุกทลายเครือข่ายเว็บพนันรวบแอดมินคาบ้านพักพบเงินหมุนเวียนกว่า21ล้านบาทเร่งล่าผู้ร่วมขบวนการ
7: พันตำรวจโทอานนท์เชิดชูตระกูลทองรองผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นเป้าหมาย2จุดเพื่อทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์หลังสืบสวนพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบเปิดเว็บพนันออนไลน์ให้บริการการพนันหลากหลายรูปแบบทั้งสล็อตคาสิโนและทายผลฟุตบอลออนไลน์โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายกว่า21ล้านบาทจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจคนจุดแรกเป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่11ตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนายสหภาพอายุ32ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อเคโน168มีหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาทส่วนจุดที่2เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองหานอำ ำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้พักอาศัยแต่จากการตรวจค้นร่วมกับนิติบุคคลพบพยานหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและโฆษณาเว็บไซต์เคโน168ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาจุดแรกพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วม
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันนอกจากนี้ได้ติดตามตรวจสอบซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยทำการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอดจนเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสารเพื่อบูรณาการความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก751495รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก62รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก304และ531รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก001และ980น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ5แยกข่าวประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 16:07 นจนถึงเวลา 16:30 นะคะวันนี้ค่ะทีมงานสวทรนองFM 107.25 MHz AM 783 KHz เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซึ่งก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะ10สวท.ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคค่ะนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนรักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษนะคะควบคุมการผลิตนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้มีหลายช่วงทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะก็เช่นเคยค่ะที่เราก็สามารถที่จะรับฟังกันได้11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะจังหวัดระนองจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงประทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมทบทวนคำปฏิญญาและสวนสนามลูกเสือกว่า 1,100 คนจังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดประจำปี2569นะคะและเป็นอีกเรื่องนึงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะนักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่าภูเก็ตแม้จะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวนั้นนับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และเชื่อมั่นการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานค่ะและในช่วงของรู้ทันกลโกงมิตรหรือรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเตือนภัยแก๊งสแกมเมอร์ลวงเด็กหายนะคะค่ะในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพบกันนะคะกับช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
0: ค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะมาฟังข่าวสารต่างๆนะคะตอนนี้ในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะจังหวัดพังงาและจังหวัดระนองก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตกระบี่นะคะลงไปจนถึงจังหวัดสตูลก็ยังคงเป็นพื้นที่มีฝนตกหนักมากกันตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ขอให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเรามาที่จังหวัดระนองนะคะวันนี้มีการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงประทานกำเนิดลูกเสือไทยพร้อมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกว่า 1,100 คนค่ะในช่วงเช้าวันนี้เวลา 9:00 นที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดระนองได้เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์และผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะนายกิติภูมิอุทสารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนองกล่าวว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญสืบสานกิจการลูกเสือไทยก้าวไปสู่ความยั่งยืนเพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการลูกเสือไทยโดยในปีนี้มีลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดระนองเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามจำนวน 1,100 คนค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้มอบเครื่องหมายวูดแบดจำนวน3ท่อนนะคะ3ท่อนแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมก่อนกล่าวโอวาทว่ากิจการลูกเสือเป็นพระราชมรดกอันทรงคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่วงชนชาวไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์เสียสละและมีความรับผิดชอบต่อสังคมการเป็นลูกเสือมิใช่เพียงการสวมเครื่องแบบแต่ต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือน้อมนำคำขวัญเสียชีพอย่าเสียสัตว์ค่ะท่านผู้ฟังคะยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะของระนองในวันนี้ค่ะนั่นคือการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดนะคะแล้วก็ได้มีการประชุมซ้อมแผนตรงนี้นะคะในโครงการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดที่ห้องประชุมกรมสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองโดยนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทบทวนแผนปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและทางทะเลของจังหวัดระนองเพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์การสั่งการการประสานงานและการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อบูรณาการความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในระดับจังหวัดเพื่อทดสอบฝึกซ้อมขั้นตอนการค้นหาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการคัดแยกผู้บาดเจ็บการลำเลียงและการส่งต่อผู้ป่วยตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังนักท่องเที่ยวเดินลุยน้ำเที่ยวชมความงามย่านเมืองเก่าภูเก็ตแม้ว่าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังในบางจุดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มองว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประสบการณ์แปลกใหม่และก็เชื่อมั่นค่ะว่าการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานนะคะก็สามารถที่จะทำให้น้ำสามารถระบายได้ออกจากพื้นที่นะคะบรรยากาศบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตเกิดน้ำท่วมขังค่ะโดยเฉพาะบริเวณถนนสายหลักในย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตระดับน้ำในบางจุดสูงตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงเกือบถึงหัวเข่านะคะทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวต้องเดินลุยน้ำเดินทางไปยังจุดหมายต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องนี้นักท่องเที่ยวหลายคนก็บอกว่ามีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องจึงไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลค่ะแต่ก็ยังคงเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามแผนที่ได้วางกันไว้พร้อมเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาและเร่งระบายน้ำจนสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะและ

0: ภาวะปกตินะคะท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงถัดไปค่ะจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ค่ะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะในเรื่องของเตือนภัยแก๊งสแกมเมอร์ลวงเด็กหายนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าว่ามีคนหายไม่ต้องรอครบ24ชั่วโมงสามารถแจ้งความได้ทันทีนะคะแก๊งสแกมเมอร์กำลังพุ่งเป้าไปที่เด็กเยาวชนมากขึ้นค่ะในช่วงนี้โดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเด็กหายโดยในปี2567มีเด็กหายเพราะสแกมเมอร์11คนเป็นเด็กที่อายุน้อยสุด14ปีนะคะส่วนในปี2568มีเด็กหาย19คนเป็นเด็กอายุระหว่าง 15-18 ปีค่ะเป็นกลุ่มเสี่ยงในปี2568ที่หลอกผ่านระบบออนไลน์ด้วยงานค่าตอบแทนสูงหรือหลอกให้รักนะคะหรือว่าโรแมนต์สแกมนั่นเองก่อนที่จะเดินทางส่งต่อไปยังขบวนการในประเทศเพื่อนบ้านค่ะทำไมเด็กและเยาวชนถึงเป็นเป้าหมายแก๊งสแกมเมอร์นะคะก็เพราะว่ากลุ่มเด็กเยาวชนนั้นก็มักจะถูกล่อด้วยค่าจ้างเพียงหลักร้อยบาทกลุ่มเด็กเยาวชนก็ยังเป็นกลุ่มที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่เข้าใจความร้ายแรงของสถานการณ์และผลกระทบทางกฎหมายค่ะและสุดท้ายเลยนะคะท่านผู้ฟังกลุ่มเด็กและเยาวชนก็ตกเป็นเหยื่อกลโกงถูกบังคับให้โอนเงินหรือให้ข้อมูลส่วนตัวผ่านการหลอกลวงออนไลน์ในทุกรูปแบบนะคะเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วถ้าหากว่ามีคนหายต้องทำอย่างไรไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงค่ะสามารถแจ้งความได้ทันทีหากสงสัยว่าจะเกิดอันตรายนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่191เหตุด่วนเหตุร้ายนะคะหรือว่าที่ศูนย์คนหายสำนักงานตำรวจแห่งชาติสายด่วน1599ค่ะหรือที่ศูนย์ประชาบดีสายด่วน1300หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ของมูลนิธิกระจกเงาค่ะ080-775-2637นะคะท่านผู้ฟังก็ในกรณีที่คนหายย้ำเลยว่าไม่ต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงถ้าหากสงสัยว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นดังหมายเลขที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองFM 107.25 MHz AM 783 KHz ค่ะที่ตอนนี้ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะและสำหรับในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนายพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะพรุ่งนี้แม่ข่ายผลิตรายการ5แยกข่าวพบกับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทภูเก็ตนะคะและในช่วงต่อไปนะคะท่านผู้ฟัง ในช่วงเวลา 16:30 นาทีจนถึงเวลา 17:00 นค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านร่วมรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินประพาสณจังหวัดกระบี่ยังคงความปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่งนำพาทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องรอยพระบาทแห่งความรักในธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

กระบี่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เก็บรักษาพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างงดงามนั่นคืออุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2502ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอุทยานแห่งชาติธารบกขอรณีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยประทับพักผ่อนบนแผ่พระที่นั่งที่จัดสร้างถวายในแอ่งน้ำใหญ่หน้าถ้ำน้ำลอดบรรยากาศแห่งความสงบและความงามของธรรมชาติล้อมรอบพระองค์ทั้งสองพระปรมาภิไธยย่อบนหินปากถ้ำทั้งสองพระองค์ได้ทรงสลักพปร.และสก.บนหินปากถ้ำน้ำลอดน้ำตกธารบกขอรณีซึ่งมีความสูงจากพื้นน้ำประมาณ10เมตรห่างกันประมาณ2เมตรพร้อมสลักวันที่ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พระราชพิธีปล่อยเต่าทรงหลั่งน้ำปล่อยเต่าที่ราษฎรนำมาถวายหนึ่งตัวแสดงถึงพระราชาฤทัยที่ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์และทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติต้นสีตรังคู่พระบารมีก่อนเสด็จกลับทั้งสองพระองค์ได้ทรงปลูกต้นสีตรังไว้พระองค์ละหนึ่งต้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและความยั่งยืนของธรรมชาติผ่านไปกว่า4ทศวรรษ

และได้ทรงปลูกต้นตะเคียนทองจำนวนหนึ่งต้นการเสด็จมาอีกครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานสีเขียวที่ไม่เคยจางคลายพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เห็นว่าการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนานวันนี้อุทยานแห่งชาติธารบกครณียังคงเป็นแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ต้นไม้ที่พระองค์ทั้งสองได้ทรงปลูกไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นรอยพระปรมาภิไธยย่อบนหินยังคงเป็นพยานแห่งพระราชกรณียกิจเตือนใจคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณธารบกครณีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันให้เราทุกคนร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าพื้นน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้คงอยู่สืบไปสำหรับอุทยานแห่งชาติธารบกครณีชื่อเดิมคือธารอโศก

เทพหัสดินณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปตรวจราชการที่อำเภออ่าวลึกและได้แวะพักที่ฐานอโศกเห็นว่าชื่อเดิมไม่มีความเหมาะสมจึงได้ตั้งชื่อใหม่ว่าฐานบุกขรณีเพราะธรรมชาติที่งดงามคือมรดกที่ล้ำค่าที่พระองค์

0: ำหรับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ขอนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกับโครงการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่างดงามและหายากยิ่งกล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่พันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นที่ครั้งหนึ่งเกือบเลือนหายไปจากธรรมชาติด้วยความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้กล้วยไม้ชนิดนี้ตกเป็นเป้าหมายของการลักลอบเก็บรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมส่งผลให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงจากพันธุ์ไม้ที่เคยพบได้ในธรรมชาติกลับกลายเป็นพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์21เมษายนพุทธศักราช2543ท่ามกลางประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นณศูนย์ทดลองข้าวจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ในขณะนั้นจังหวัดกระบี่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อบุกเบิกที่ทำกินรวมถึงการดำเนินโครงการพัฒนาบางอย่างเช่นการตัดถนนซึ่งก่อให้เกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาส่งผลให้กล้วยไม้พันหายากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารีที่ต้องอาศัยสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลงกล้วยไม้รองเท้านารีในจังหวัดกระบี่เคยมีอยู่หลายชนิดแต่จากการลักลอบเก็บไปจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ค้าพันธุ์ไม้ในอดีตทำให้จำนวนลดลงอย่างน่าเป็นห่วงหากไม่มีการปลุกจิตสำนึกและเร่งดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันทรงคุณค่าของจังหวัดกระบี่อาจสูญหายไปจากธรรมชาติในอนาคตด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2543ให้กับผู้อำนวยการสถานีทดลองข้าวกระบี่ในขณะนั้นความว่าให้ดำเนินการขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อเพิ่มจำนวนและนำไปปลูกคืนสู่ป่าในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปภายหลังสถานีทดลองข้าวกระบี่สังกัดสถาบันวิจัยข้าวกรมวิชาการเกษตรได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดกระบี่จัดทำโครงการอนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีของจังหวัดกระบี่เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเป็นการสำนองพระราชดำริในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้หายาก
3: จุดเริ่มต้นของโครงการนะคะเมื่อปี2543พระพันปีหลวงอะค่ะจะได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่จังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็จะอยู่ในส่วนของตอนนั้นจะเป็นศูนย์วิจัยข้าวกับศูนย์กับจึงสังกัดอยู่ในกรมวิชาการเกษตรอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนแยกข้าวตรงนั้นจะเป็นมีส่วนที่จะขยายพันธุ์ของรองเท้านารีซึ่งตอนนั้นจะเกิดปัญหาว่าในจังหวัดกระบี่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่ากล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่จะเริ่มที่จะสูญพันธุ์เพราะว่าจะมีการเก็บมาจากป่าเพราะมันเป็นไม้ป่าเก็บมาจากป่าแล้วก็มาจำหน่ายนะคะแล้วก็พระ ชาสวนีของพระพันปีหลวงเห็นพระองค์ทรงเห็นว่ามันจะสูญพันธุ์ก็เลยดำริมีพระราชสวนีให้มีการขยายพันธุ์เก็บมาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมาขยายพันธุ์ค่ะเสร็จแล้วเมื่อมีการแยกส่วนกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวกรมการข้าวกับกรมวิชาการเกษตรค่ะทั้งหมดเราก็เลยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมรองเท้านารีเหลืองกระบี่ค่ะก็เลยย้ายมาจากศูนย์วิจัยข้าวมาอยู่ที่สวพ.กระบี่ค่ะของทางกระทรวงวิชาการเกษตรค่ะทุกๆปีนะคะหลักๆเนี่ยเราจะมีแผนการผลิตเป้าแผนการผลิตมาตลอดนะคะทุกๆปีคำว่าผลิตของเราเนี่ยสิ่งที่เราเก็บรวบรวมอย่างที่หนึ่งเราเก็บรวบรวมแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะแล้วก็เราก็คัดเลือกลักษณะที่ดีทำการผสมพันธุ์เพื่อคงรักษาพันธุ์ไว้อันที่หนึ่งนะคะคือรวบรวมพ่อแม่พันธุ์เก็บรักษาพันธุ์และอีกส่วนหนึ่งคือทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีโครงการกิจกรรมที่คืนกล้วยไม้สู่ป่าก็คือปล่อยไว้เป็นในสภาพป่าธรรมชาติเพื่อที่จะขยายให้ไปในธรรมชาติเหมือนเดิมอะค่ะค่ะตรงนั้นแต่ว่าโครงการนี้ตั้งแต่หลังจากปี2563ที่มีโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะหยุดอยู่ตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นมาค่ะแต่ว่าครั้งต่อไปเนี่ยอย่างที่ของสวพ.กระบี่เราจะมีงานโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอะค่ะจะมีการปล่อยปีนี้ก่อนน่าจะประมาณ53ต้นก่อนตามอายุของกรมวิชาการเกษตรนะคะ
4: ครับในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งที่ตอบสนองพระราชสวนีของพระพันปีหลวงในเรื่องของการผลิตและก็ขยายและก็อนุรักษ์ในส่วนของรองเท้านารีนะครับในศูนย์นี้ได้ทำการผลิตนะครับในการผลิตในปริมาณจำนวนมากเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชจังหวัดตรังนะครับในการผลิตขยายแล้วก็หน่วยจุดของเรานี่ก็เป็นหน่วยที่ทำการอนุบาลนะครับผลิตแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่สนใจในเรื่องของรองเท้านารีโดยเฉพาะเหลืองกระบี่เนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็รู้วิธีการในเรื่องของการผลิตนะครับเพื่อนำไปเลี้ยงขยายต่อพื้นที่นะครับแต่ว่าจุดเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็เป็นจุดที่จะให้เข้ามาดูงานนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเหลืองกระบี่
5: ครับในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในส่วนนี้นะครับศูนย์พืชสวนกระบี่นะครับเราได้ขยายผลก็คือจัดเป็นแปลงรวบรวมนะครับแล้วก็ต่อยอดนะครับมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเนื่องจากว่ามีบุคคลนะครับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานนะครับทำให้แปลงเรียนรู้ของเราครับมีชีวิตชีวานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของโครงการอนุรักษ์เนี่ยให้กับเยาวชนได้เราได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องของการปลูกนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับกล้วยไม้รองเท้านารีเนี่ยให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ถูกวิธีนะครับแล้วก็เลี้ยงยังไงอ่ะให้กล้วยไม้อ่ะมันรอดนะครับอันนี้ก็คือหลักๆเลยที่เราขยายผลให้กับเกษตรกรด้วยแล้วก็เยาวชนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยครับ
0: โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและขยายพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีที่จับกุมได้จากการลักลอบค้าขายรวมถึงเพาะเลี้ยงเพิ่มเติมเพื่อปลูกคืนสู่ป่าธรรมชาติปีละประมาณ 1,000 ต้นเพื่อให้พันธุ์ไม้หายากนี้คงอยู่คู่จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ทอดพระเนตรโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมถึงแปลงหน่อไม้น้ำพันไม้พื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพรได้ส่งปลูกหน่อไม้น้ำด้วยพระหัตถ์ณสถานีทดลองข้าวกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนองพระราชดำริเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบันทึกความทรงจำที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินไทยกล้วยไม้เล็กๆดอกนี้คือสัญลักษณ์ของความร่วมมือความรักในธรรมชาติและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: สืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ยังคงเบ่งบานคู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไปและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงของสารต่อพระราชปณิธานพบกับเรื่องราวของป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนค่ะ
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธาน
2: ป่าทุ่งทะเลจากพระราชฤทัยสู่ป่าแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543ท่ามกลางผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โครงการนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับพื้นป่าทุ่งทะเลประมาณ 4,200 ไร่ในตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ตามที่จังหวัดได้ทูลเกล้าถวายพระราชดำริในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ธรรมชาติแต่คือการปลูกฝังปรัชญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสานความสมดุลระหว่างคนป่าและทะเลพระราชดำริข้อแรกสะท้อนถึงพระราชปณิธานอันล้ำลึกควรพัฒนาและดูแลรักษาป่าทุ่งทะเลโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษานี่คือการวางรากฐานแนวคิดป่าชุมชนก่อนที่จะเป็นกระแสในสังคมไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์ที่แท้จริงต้องเกิดจากจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะพวกเขาคือผู้ที่อยู่ร่วมกับป่ารู้จักป่าและจะเป็นผู้พิทักษ์ป่าได้ดีที่สุดและพระราชดำรินี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีผลการดำเนินงานได้แก่ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและการเพาะชำกล้าไม้ป่ากินได้และไม้เศรษฐกิจทำให้ราษฎรได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูป่าด้วยมือของตนเองจนป่าทุ่งทะเลค่อยๆกลับมามีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทางระบบนิเวศพระราชดำริที่2ให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพโดยมีศาลาทรงงานศิลปาชีพขนาดเล็กที่บ้านปากคลองเชี้ยเห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลการอนุรักษ์ป่าจะยั่งยืนได้ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2550พระราชสวนีได้เพิ่มเติมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้ากี่กระทบให้ราษฎรในพื้นที่ยกระดับรายได้ให้พออยู่พอกินพึ่งพาตนเองได
6: ้ก็เริ่มจากนะคะมีราษฎรกลุ่มหนึ่งนะคะที่ต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ทุ่งทะเลนะคะให้คงอยู่เนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ย มีกลุ่มนายทุนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาจับจองพื้นที่นะคะก็เลยได้ตัดสินใจถวายพื้นที่ตรงนี้นะคะแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้นะคะไว้ในการดูแลในปีพ.ศ. 2537ค่ะก็ได้เริ่มโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลขึ้นนะคะและในปีพ.ศ. 2543ค่ะท่านก็ได้เสด็จเยี่ยมเยือนที่นี่นะคะเพื่อที่จะติดตามโครงการนะคะและในปี2550ค่ะท่านก็ได้มีพระราชสวนีเพิ่มเติมที่จะจัดตั้งโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลขึ้นนะคะเพื่อที่จะสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะคะโดยเริ่มแรกเนี่ยได้ให้มีการทอผ้านะคะเพิ่มให้มีการทอผ้าเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นค่าแรงนะคะและหลังจากนั้นนะคะในปี2560ค่ะหัวหน้าโครงการแล้วก็ชาวบ้านนะคะก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดสินค้านะคะจากผ้าทอซึ่งตอนแรกเนี่ยเป็นผ้าทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะมาเป็นใช้กี่กระตุกนะคะเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้านะคะจนปัจจุบันเนี่ยที่นี่ก็ได้พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะเพื่อที่จะส่งขายและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านค่ะก็เริ่มแรกนะคะตัวโครงการเนี่ยในช่วงเริ่มแรกเนี่ยเราเข้ามาดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรเป็นหลักนะคะแล้วก็พอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้มาทำในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าค่ะซึ่งเราได้อบรมชาวบ้านนะคะในการทำเรื่องของผ้าทอนะคะซึ่งตอนแรกที่เป็นการทอเนี่ยเป็นใช้กี่กระทบนะคะก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้การทอผ้าแบบกี่กระทบนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็จะทอผ้าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรงนะคะพอชาวบ้านได้มีการอบรมมีความรู้เพิ่มเติมค่ะก็ได้พัฒนาต่อยอดสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนการดูแลณตอนนี้นะคะที่เพิ่มขึ้นก็คือในเรื่องของการดูแลสินค้าเรื่องของการประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการอบรมให้ความรู้เป็นหลักค่ะ
7: ดิฉันสุอัตรากกใหญ่ประธานศิลปาชีพทุ่งทะเลค่ะในส่วนของโครงการศิลปาชีพทุ่งทะเลเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ส่งเส้นได้มาให้

ทำนาอย่างนี้ค่ะแต่พอพระองค์ท่านเอารายได้เสริมเข้ามาชาวบ้านได้ทอผ้าด้วยกี่กระทบชาวบ้านจะได้ค่าแรงเป็นการตอบแทนเม็ดละ40บาทแล้วทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะแล้วพระองค์ยังส่งเสริมด้วยการให้อบรมเพิ่มเติมเรื่อยๆค่ะรุ่นต่อรุ่นตอนแรกดีใจมากค่ะที่

0: ในโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยค่ะแรกเริ่มก็ดูจากข่าวทีวีค่ะหนังสือพิมพ์อันนี้อะไรประมาณนี้ก็นึกในใจว่าถ้าจังหวัดกระบี่เรามีโครงการพระราชดำริชาวบ้านคงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะมีความภูมิใจในฮานที่พระองค์ได้ทำให้ประชาชนที่นี่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่สร้างโครงการพระราชดำริที่ทุ่งทะเลขึ้นและจะสืบสานต่อยอดให้โครงการนี้อยู่รุ่นถูรุ่นลูกรุ่นหลานค
1: ่
0: ะ
1: ให้พิจารณาจัดตั้งหน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในลักษณะหน่วยย่อยเพื่อเพาะเลี้ยงปลาเก๋าและปูทะเลและนำไปส่งเสริมเพื่อช่วยราษฎรพระราชดำริข้อนี้ได้รับการสนองผ่านกรมประมงที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไม่เพียงช่วยเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลลดการจับสัตว์น้ำในธรรมชาติมากเกินไปและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนถนนเล็กๆที่สะท้อนพระราชฤทัยใหญ่พระราชดำริที่ว่าการสร้างถนนเข้าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลควรเป็นถนนที่ไม่กว้างนักอาจฟังดูเรียบง่ายแต่ซ่อนปรัชญาอันลึกซึ้งถนนเล็กๆคือการพัฒนาที่มีสติเคารพธรรมชาติและรักษาความสงบของพื้นป่านี่คือความงามของการพัฒนาแบบน้อยแต่พอที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราชดำริสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลเติบโตเป็นโมเดลการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผสมผสานมิติที่ผสานสามมิติเข้าด้วยกันอาทิมิติสิ่งแวดล้อมป่าทุ่งทะเลฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ระบบนิเวศกลับมาสมดุลมิติเศรษฐกิจราษฎรมีรายได้จากศิลปาชีพและการเลี้ยงสัตว์น้ำพออยู่พอกินพึ่งตนเองได้มิติสังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาและภาคภูมิใจในป่าของตนวันนี้เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ป่าทุ่งทะเลยังคงเป็นแสงสว่างนำทางเป็นเครื่องเตือนใจว่าการพัฒนาที่แท้จริงคือการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ทำลายธรรมชาติและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้ทุกชีวิตป่าทุ่งทะเลจึงไม่ใช่แค่ป่าแห่งหนึ่งแต่คือมรดกแห่งพระราชปณิธาน

และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภายใต้การกำกับและอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พรุ่งนี้ติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสวทเบตงสำหรับวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยศิริพร้อมด้วยทีมงานสวทกระบี่จากลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยมาเลเซียเห็นชอบเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดการสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ตามปกติภายใน30วัน
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตะซีรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือร่วมกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทั้งนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงงบปภกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบป้องกันและงบเตรียมพร้อมย้ำบูรณาการงบประมาณทุกหน่วยงานตามภารกิจ
7: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 4,800 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณด้านการป้องกันและลดผลกระทบกว่า300ล้านบาทและงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพกว่า 3,400 ล้านบาท ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมอาทิการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นายเจเซตย้ำว่างบประมาณด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ยังมีการจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติชวิสาประชุมมารายงาน
1: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
8: นายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์เชื่อมโยงการขนส่งอ่าวไทยและอันดามันโดยระบุว่าในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ได้นัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการเพื่อรับฟังข้อมูลและปรับปรุงสมมติฐานให้เป็นปัจจุบันโดยจะมุ่งเน้นใน3ด้านหลักคือด้านพาณิชย์พิจารณาความสมเหตุสมผลของปริมาณสินค้าด้านการขนส่งถ่ายลำสินค้าวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือระดับโลกท่ามกลางท่าเรือคู่แข่งในภูมิภาคและด้านการปฏิบัติงานประเมินต้นทุนและระยะเวลาในการขนย้ายสินค้าข้ามฝั่งทะเลนอกจากนี้ที่ประชุมจะร่วมประเมินความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ว่ามีความจำเป็นต้องตรากฎหมายใหม่หรือไม่หรือสามารถปรับใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงการแบบค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้านโดยสสช.จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางรวบรวมข้อสรุปทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนะคะสำหรับคำศัพท์ของเราค่ะในครั้งนี้ยังเป็นคำที่มีความหมายว่าดึงดูดใจและจูงใจค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า attract allureและคำว่า appeal นะคะมาในวันนี้ค่ะอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า beguile สะกด beguile beguile นะคะคำนี้น่าจะ เป็นคำที่เราไม่คุ้นหูกันสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากคำนี้ค่ะส่วนมากแล้วนะคะก็จะใช้ในแวดวงของการเป็นภาษาเขียนนะคะแล้วก็ส่วนมากก็คือจะใช้ในภาษาที่เป็นภาษาร้อยกรองเป็นบทกวีนะคะแล้วก็ความหมายของ beguile เนี่ยนะคะมีความหมายในลักษณะที่เป็นการล่อลวงนะคะให้ลุ่มหลงนั่นเองหรือบางครั้งก็คือราวกับว่ามีมนตราที่ทำให้รู้สึกว่าเคลิบเคลิ้มรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งมันก็จะต่างจากคำที่เคยได้นำเสนอมาเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นคำว่า appeal นะคะแต่ก็ยังมีลักษณะความหมายที่ใกล้เคียงกันก็คือดึงดูดใจนะคะ เรียกร้องความสนใจนะคะหรือว่า มีเสน่ห์ดึงดูดก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ The tourists were beguiled by the beauty of Gerbeความหมายของประโยคนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเคลิบเคลิ้มไปกับความงามของกระบี่นะคะก็คือมันสวยงามมากนั่นเองจนรู้สึกโอ้หลงไหลนะคะ The tourists were beguiled by the beauty of Gerbe อีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ The singer beguiled the audience with her sweet voice นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือนักร้องทำให้ผู้ฟังเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มด้วยเสียงที่ไพเราะของเธอนะคะก็คือเสียงเพราะมากนะคะฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหชอบจังนะคะเพลินเลยทำนองนี้นะคะ The singer beguiled the audience with her sweet voice นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกคำหนึ่งค่ะที่มีความหมายว่าดึงดูดใจนะคะเรียกร้องความสนใจหรือว่ามีเสน่ห์ดึงดูดนะคะก็คือคำว่า beguile นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ

0: ภัยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: เดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเยาวชนเพื่อคนระนอง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเยาวชนคนละนองรายการนี้เป็นรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปสู่การเยี่ยมชมนะครับในโลกของประมงนะครับวันนี้ก็จะพบกับเมืองฝน8แดด4ประมงวิถีใหม่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะครับซึ่งจะเป็นการเยี่ยมชมนะครับเกี่ยวกับท่องไปในโลกประมงนะครับนวัตกรรมสัตว์น้ำและการเกษตรยุคใหม่นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันแบบจอลึกนะครับกับผมนะครับครูการันหวานชื่นนะครับครูประจำวิชาแผนกประมงนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูที่พาสัจจมาศนะคะคุณครูแผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองค่ะขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการของเราก็มีความพิเศษมากๆนอกจากจะมีเวลาที่คุยกันแบบจุใจแล้วเรายังพานักวิจัยตัวน้อยๆของเรา2คนมาด้วยซึ่งเป็นนักเรียนคนเก่งจากแผนกวิชาประมงค่ะวันนี้ก็นั่งอยู่ในสตูดิโอกับพวกเราด้วยเดี๋ยวขอให้เด็กๆแนะนำและตัวกันหน่อยค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหนูชื่อนางสาวจัสมินไซบุรีค่ะชื่อเล่นชื่อจัสมินค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหนูชื่อนางสาวธรรมรันพรมอินค่ะชื่อเล่นชื่อออมค่ะพวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นปวช.2ค่ะแผนกวิชาประมงค่ะ
0: ครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับก็จะอัดแน่นไปด้วยสาระและความสนุกแน่นอนนะครับทั้งเรื่องการเรียนการสอนในวิทยาลัยนะครับแล้วก็การบริหารจัดการฟาร์มไปจนถึงงานวิจัยสุดล้ำนะครับที่เด็กๆ2คนนี้นะครับได้ลงมือทำนะครับแล้วก็โปรเจกต์ระดับจังหวัดในอนาคตของเรานะครับเริ่มกันที่เรื่องใกล้ตัวกันก่อนเลยนะครับครูที่พาแผนกวิชาประมงของเราตอนนี้เด็กๆ เข้าเรียนอะไรกันบ้างครับแล้วก็ทำไมเด็กๆ เราถึงดูคึกคักหรือว่าคลึกคลื้นกันตลอดเวลา
1: เดี๋ยวต้องขอบอกคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนนะคะว่าถ้าเราเคยเห็นก็คืออาจจะเคยเห็นว่านักเรียนจะต้องนั่งเรียนอยู่หน้ากระดานแต่มันใช้ไม่ได้กับในแผนกของเรานะคะในแผนกของเราก็จะมีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ก็คือจะให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ 100% ที่ในวิทยาลัยของเราก็จะมีฟาร์มประมงที่เกี่ยวกับการทำประมง 100% นะคะมีการจำลองสเกลการทำฟาร์มเชิงพาณิชย์มาอยู่ในแผนกของเรานักเรียนทุกคนก็สามารถสวมบทบาทเป็นผู้จัดการฟาร์มได้เลยค่ะน้องธมนวันค่ะช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังหน่อยค่ะว่าในฟาร์มของเราเนี่ยได้มีสัตว์น้ำอะไรบ้างและก็มีกิจวัตรประจำวันของเราแต่ละวันจะต้องทำอะไรบ้างคะ
3: ได้เลยค่ะคุณทิพาฟาร์มของเราค่อนข้างใหญ่และแบ่งออกเป็น2โซนหลักๆอย่างชัดเจนค่ะโซนแรกที่หนูดูแลหลักๆคือโซนสัตว์น้ำเศรษฐกิจค่ะโซนนี้เราจะเลี้ยงปลาที่ตลาดมีความต้องการสูงค่ะเช่นปลาดุกปลานิลและปลาหมอค่ะ
0: แล้วการดูแลโซนนี้เหนื่อยไหมครับแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากโซนนี้บ้าง
3: เหนื่อยค่ะแต่สนุกมากค่ะคุณครูกิจวัตรของพวกหนูไม่ได้มีแค่การเดินไปสาดอาหารปลานะคะแต่เราต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมบ่อการตากบ่อฆ่าเชื้อค่ะโรยปูนขาวเพื่อปรับค่า pH ของดินจากนั้นก็เอาน้ำเข้าและสร้างสีน้ำให้เหมาะสมก่อนปล่อยลูกปลาค่ะพอเลี้ยงไปเราก็ต้องสุ่มน้ำหนักปลาทุกสัปดาห์เพื่อนำมาคำนวณหาค่า FCR หรืออัตราการแลกเนื้อค่ะเพื่อดูว่าปลาเรากินอาหารไปเท่านี้โตกี่กรัมคุ้มกับค่าอาหารไหมถ้าเจอปลาป่วยเราต้องวินิจฉัยโรคเบื้องต้นและให้ถูกวิธีด้วยค่ะโดยเรียกได้ว่าฝึกการเป็นผู้ประกอบการจริงๆเลยค่ะ
1: โหฟังเป็นมืออาชีพมากเลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วอีกโซนอาหารน้องจันมินเห็นว่าโซนนั้นมีสีสันสดใสสวยงามเหมือนกับคนที่มาวันนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะลองเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบหน่อยค่ะ
2: ใช่ค่ะโซนของหนูคือโซนปลาสวยงามค่ะโซนนี้จะต้องการความละเอียดอ่อนและปานิสูงมากค่ะในฟาร์มเราจะมีการเพาะเลี้ยงปลากัดปลาทองปลาและปลาบอลลูนค่ะความท้าทายของโซนนี้นะคะก็คือคุณภาพน้ำค่ะปลาสวยงามจะเซนซิทีฟกับสภาพน้ำมากค่ะอย่างปลาทองหรือปลาบอลลูนนะคะถ้าน้ำแกว่งหรืออุณหภูมิเปลี่ยนกระทันหันนะคะหรือมีของเสียสะสมนิดเดียวเขาจะป่วยง่ายมากค่ะ พวกหนูเลยต้องหมั่นตรวจเช็คคุณภาพน้ำทั้งแอมโมเนียในไตและออกซิเจนน้ำอย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: แล้วอย่างปลากัดล่ะครับเห็นว่าช่วงนี้ตลาดปลากัดค่อนข้างมาแรงนะครับเราจะมีเลี้ยงทั้งขายทั้งในบ่อในฟาร์มแล้วก็ปลากัดออนไลน์เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องนี้กันบ้างไหมครับ
2: ได้เรียนรู้เต็มๆค่ะตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์การดูแลลักษณะฟอร์มปลาสีสันหางและเครื่องต่างๆค่ะว่าแบบไหนที่ตลาดต้องการไปจนถึงเทคนิคการอนุบาลลูกปลากัดวัยอ่อนที่ต้องการใช้ไรแดงเป็นอาหารโซนนี้ฝึกให้พวกหนูใจเย็นมีสมาธิและเข้าใจถึงมูลค่าของสัตว์น้ำสวยงามค่ะ
1: เด็กประมงเราไม่ได้มีแค่ทักษะวิชาการอย่างเดียวนะคะแต่ว่าก็ยังมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพติดตัวไปพร้อมๆกันพอเรียนไปจบไปไม่ว่าจะไปเปิดฟาร์มของตัวเองหรือไปทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งด้านการเกษตรพวกเราก็พร้อมที่จะทำงานได้ในทันทีเลยค่ะ
0: ครับก็สรุปว่าการเรียนการสอนในวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบactive learning ใช่ไหมครับที่เมื่อกี้ที่เราได้คุยกันนะครับนักเรียนก็จะได้ฝึกได้ทำลงมือปฏิบัติจริงตลอดใช่ไหมครับก็มีทั้งโซนปลาเศรษฐกิจโซนปลาสวยงามนะครับก็เป็นการฝึกนักเรียนนะครับให้ก้าวสู่อาชีพก้าวสู่ชีวิตจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตรงนี้ตลอดก็สามารถไปเป็นผู้จัดการฟาร์มได้นะครับสำหรับวิทยาลัยเราก็ส่งเสริมตรงนี้มากๆนะครับนอกจากการเรียนการสอนในวิทยาลัยแล้วนะครับก็เราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องชีวิตแล้วทีนี้เราก็จะมาสู่หัวใจสำคัญในวันนี้นะครับก็คือเรื่องงานวิจัยนะครับอย่างที่น้องธมนวันได้เกริ่นไปในตอนแรกนะครับว่าการทำฟาร์มเนี่ยต้นทุนหลักก็คืออาหารใช่ไหมครับค่าอาหารปลาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นต้นทุนหลักเลยที่มีความอะไรเขาเรียกว่าต้นทุนที่สูงใช่ไหมครับอยู่ที่ค่าอาหารทั้งนั้นเลยแผนกของเราเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะปล่อยให้นักเรียนได้เลี้ยงปลาไปเรื่อยๆนะครับตามยถากรรมไปแต่เราก็ส่งเสริมให้พวกเขาคิดค้นนะครับนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาว่าจะทำยังไงจะได้ลดต้นทุนอาหารปลาตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็นำมาสู่งานวิจัยสุดเจ๋งที่สองคนนี้นะครับทั้งจัสมินและก็ชมนวันนะครับได้ร่วมทำงานวิจัยกับคณะครูนะครับช่วยบอกชื่อหัวข้องานวิจัยให้คุณผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ
2: ชื่อหัวข้อวิจัยนะคะคือผลของการใช้กากถั่วเหลืองหมักด้วยเทมเป้ในอาหารต่อการเจริญเติบโตอัตรารอดและประสิทธิภาพการใช้อาหารค่ะ
1: ชื่อเป็นทางการมากๆเลยนะคะนั้นเดี๋ยวครูขอถามแทนคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าทำไมต้องเป็นกากถั่วเหลืองและปัญหาอาหารปลาในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรคะ
3: หนูขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังปกติแล้วอาหารปลาที่เราซื้อกันตามท้องตลาดจะมีแหล่งโปรตีนหลักมาจากปลาป่นค่ะซึ่งปลาป่นเนี่ยราคาแพงขึ้นทุกวันเพราะทรัพยากรปลาในทะเลลดลงต้นทุนค่าอาหารเลยปลาเข้าไป 60-70% เลยค่ะของต้นทุนการเลี้ยงทั้งหมดแล้วค่ะเราเลยต้องหาแหล่งโปรตีนจากพืชมาทดแทนซึ่งกากถั่วเหลืองตอบโจทย์มากค่ะเพราะโปรตีนสูงและราคาถูกกว่าค่ะ
0: ฟังดูเหมือนจะจบง่ายๆนะครับว่าแค่เอากากถั่วเหลืองมาผสมกับอาหารก็เสร็จใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะคุณครูปัญหาใหญ่ของกากถั่วเหลืองคือมันมีสารต้านโภชนาการซ่อนอยู่ค่ะสารพวกนี้มันจะไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในลำไส้ปลาทำให้ปลากินเข้าไปแล้วย่อยโปรตีนไม่ได้ท้องอืดและโตช้าค่ะ
1: อ้าวแล้วแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงคะน้องจัสมินถึงได้มีคำว่าเทมเป้เข้ามาเกี่ยว
2: นี่แหละค่ะคือไฮไลท์ของงานวิจัยเราเราค้นคว้าพบว่ากระบวนการทำเทมเป้ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของอินโดนีเซียค่ะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่ะเทมเป้เกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าไรโซปัสโอริโกสปอรัสค่ะมากับถั่วเหลืองเชื้อราตัวนี้เก่งมากค่ะมันจะปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยสลายสารต้านโภชนาการในกากถั่วเหลืองทิ้งไปค่ะแถมยังช่วยย่อยโปรตีนโมเลกุลใหญ่ๆให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆหรือกรดอะมิโนอิสระ ทำให้นำไปทำอาหารปลาและปลาสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะ
0: โอ้โหเป็นการบูรณาการนะครับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็การประมงเข้าด้วย

0: กลิ่นจะหอมเหมือนเห็ดสดไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวเลยนะคะจากนั้นเราจะนำก้อนเทมเป้ถั่วเหลืองนี้นำไปผสมกับวัตถุดิบอื่นๆค่ะตามสูตรอาหารปลาก่อนจะเข้าเครื่องอัดเม็ดออกมาเพื่อ นำไปทดลองเลี้ยงค่ะ
1: โหเป็นกระบวนการที่พิถีพิถันมากเลยนะคะแล้วผลการทดลองเป็นยังไงบ้างคะเราไปทดลองในการเลี้ยงปลาตัวไหนคะเดี๋ยวลองเล่าให้คุณผู้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะเราก็เลือกทดลองในปลานิลค่ะเพราะเป็นปลากินพืชและเป็นปลาเศรษฐกิจค่ะเราแบ่งบ่อทดลองเป็นกลุ่มที่กินอาหารสูตรปกติที่มีปลาป่นเป็นหลักค่ะกับกลุ่มที่กินอาหารสูตรลดปลาป่นและทดแทนด้วยกากถั่วเหลืองหมักเทมเป้ค่ะทดลองเลี้ยงเป็นเวลา8สัปดาห์ค่ะผลปรากฏว่าน่าเชื่อใจมากค่ะ
0: ผลที่ได้ชัดเจนมากค่ะคุณครูข้อแรกนะคะเรื่องการเจริญเติบโตค่ะปลานิลกลุ่มที่กินกากถั่วเหลืองหมักเทมเป้นะคะมีน้ำหนักตัวและความยาวเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มปกติอย่างนัยสำคัญค่ะข้อ2นะคะประสิทธิภาพการใช้อาหาร FCR ค่ะค่า FCR นะคะต่ำลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะแปลว่าปลากินอาหารปริมาณเท่าเดิมแต่เอาไปสร้างเป็นเนื้อได้มากกว่าค่ะขับถ่ายของเสียออกมาน้อยลงทำให้น้ำในบ่อไม่เสียง่ายค่ะข้อ3นะคะอัตรารอดตายค่ะสูงถึง 98-100% เลยค่ะปลามีความแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีเราสันนิษฐานว่าเชื้อราจากการทำเทมเป้นะคะอาจทำหน้าที่คล้ายโปรไบโอติกค่ะที่ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของปลาทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของปลาดีขึ้นค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยครับนี่คือเครื่องยืนยันนะครับว่าอาชีวะศึกษาเนี่ยไม่ได้สอนแค่ช่างยนต์บัญชีแต่เรายังสร้างนักวิจัยนวัตกรนะครับที่แก้ปัญหาปากท้องให้กับเกษตรกรได้จริงนะครับงานวิจัยนี้นะครับก็สามารถนำไปเผยแพร่แล้วก็ต่อยอดให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงปลานะครับทำอาหารเองนะครับทำอาหารปลาใช้เองในครัวเรือนนะครับลดการพึ่งพาอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปเป็นกระสอบที่ราคาแพงนะครับนอกจากงานวิจัยชิ้นนี้แล้วที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับทางวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะมีงานวิจัยอีกหลากหลายชิ้นเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นตู้ปลาอัตโนมัติใช่ไหมครับเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติเนี่ยก็สำหรับคนที่เลี้ยงปลาสวยงามใช่ไหมครับโดยใช้ระบบ IoT นะครับมาให้อาหารปลาอัตโนมัตินะครับควบคุมคุณภาพน้ำแล้วก็ควบคุมการให้อาหารปลาโดยระบบ IoT นะครับอย่างเช่นก็อีกงานวิจัยนึงก็เป็นปลาสวรรค์ใช่ไหมครับของทางแผนกวิชาอุตสาหกรรมร่วมกับแผนกประมงนะครับก็เป็นปลาดุกสวรรค์นั่นเองนะครับทำเนื้อปลาดุกออกมาก็คล้ายๆกับเป็นปลาสวรรค์นะครับแล้วก็มีลูกชิ้นปลาดุกใช่ไหมครับที่กำลังจะพัฒนาต่อยอดนะครับจากการที่นำปลาดุกเอาเนื้อปลาดุกมาทำลูกชิ้นแล้วก็เอาก้างมาบดนะครับมาทำเป็น
1: เสริมแคลเซ
3: ียมนะครับให้กับทางลูกชิ้นปลาดุกเนี่ยได้มีปริมาณที่แคลเซียมหรือว่ามีสารอาหารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากพวกนี้แล้วก็ยังมีปลาแผ่นนะครับที่เราไปทำการแข่งขันในระดับอาชีวะจังหวัดใช่ไหมครับอาชีวะศึกษาจังหวัดระดับภาคนะครับจะเป็นปลาแผ่นนะครับก็ทำมาจากเนื้อปลาดุกเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางวิทยาลัยเราเนี่ยก็จะมีการเพาะขยายพันธุ์นะครับแล้วก็เลี้ยงปลาดุกนะครับปลานิลตรงนี้เป็นหลักที่ปลาเศรษฐกิจทางที่น้องทมนวันนะครับที่ได้พูดไปนะครับเกี่ยวเรื่องปลาเศรษฐกิจต่างๆทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นก็งานวิจัยทางด้านการประมงเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับก็วันนี้ก็เป็นการแนะนำคร่าวๆนะครับกับสำหรับงานวิจัยซึ่งก็จะมีการคิดค้นแล้วก็พัฒนาต่อยอดกันอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ได้หยุดตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกอย่างที่จะพัฒนาได้ก็อยู่ที่การวิจัยนะครับว่ามีการพัฒนาเพื่อที่จะตอบโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรประมงอย่างแท้จริงนะครับ
1: ลองฟังเรื่องนวัตกรรมทางด้านอาหารไปทางด้านอาหารสัตว์น้ำไปแล้วรู้สึกว่ามีไฟขึ้นมากเลยค่ะครูกาลันตั้งแต่ได้ฟังน้องๆสองคนแต่ว่าแต่เท่าที่ทราบมาว่าแผนกประมงของเราก็ยังจะไม่ได้หยุดความท้าทายไว้แค่นี้เรายังมีโปรเจกต์ยักษ์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่เรากำลังดำเนินในอนาคตอันใกล้แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่มีความสำคัญระดับจังหวัดของเราก็ ครูกาลันช่วยเปิดประเด็นนี้ให้

0: ให้ผู้ฟังรับทราบหน่อยได้ไหมคะ
1: ต่อได้ครับครูทิพาด้วยความยินดีเลยครับโปรเจกต์ที่ว่านี้ก็คือความฝันนะครับแล้วก็ความตั้งใจของแผนกวิชาประมงของเรานั่นเองนะครับคือโครงการเพาะพันธุ์กุ้งกล้ามกรามนะครับพันกระบุรีนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงน่าจะรู้จักชื่อเสียงนะครับของกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งกล้ามกรามกระบุรีนั่นเองนะครับว่าเป็นกุ้งที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวนะครับตัวใหญ่นะครับมีกล้ามที่โตเนื้อแน่นสู้ฟันนะครับมีรสชาติหวานมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเป็นของดีประจำจังหวัดระนองของเรานั่นเลยครับ
0: ใช่ค่ะใครมาก็ต้องถามหาเมนูกุ้งกระบุรีแต่ปัญหาหลักๆของเราตอนนี้ก็คือกุ้งในธรรมชาติค่อนข้างที่จะหายากขึ้นทุกวันใช่ไหมคะ
1: ครับถูกต้องครับเด็กๆ เคยเห็นกุ้งแม่น้ำกระบุรีไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็จะเห็นกันแต่ในตลาดนะครับก็จะเป็นการส่งมาจากทางภาคกลางด้วยนะครับทางสุพรรณบุรีใช่ไหมครับที่มีเลี้ยงกันมากๆทางภาคกลางนะครับก็ทำให้กุ้งแม่น้ำกาบุรีตอนนี้ก็หายไปจากแหล่งน้ำนะครับก็คือลดน้อยลงนั่นเองนะครับเพราะว่าจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปการปล่อยน้ำเสียนะครับก็จะมีข่าวเรื่องน้ำเสียเกี่ยวกับลุ่มน้ำกาบุรีอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการจับขึ้นมาบริโภคที่เกินกว่าธรรมชาติผลิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทางวิทยาลัยเราก็จึงมีแนวคิดนะครับว่าเราจะใช้ฟาร์มใช้บุคลากรของแผนกวิชาประมงของเราเนี่ยเป็นศูนย์เพาะขยายพันธุ์กุ้งสายพันธุ์นี้ครับแล้วก็เด็กๆก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับโปรเจกต์นี้อย่างไรบ้างครับ
2: พวกเรากำลังศึกษาทฤษฎีกันอย่างหนักเลยค่ะคุณครูแต่ในเพราะต้องบอกคุณผู้ฟังตามตรงว่าการเพาะกุ้งกล้ามกรามยากกว่าการเพาะปลาหลายเท่าตัวเลยค่ะวงจรชีวิตของกุ้งกล้ามกรามมีความซับซ้อนมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่เราเพิ่งฟักออกไข่เราเรียกว่าระยะสู่เอียค่ะ
3: ใช่ค่ะในระยะสู่เอียเนี่ยลูกกุ้งจะไม่ได้อยู่ในน้ำจืดนะคะแต่ในธรรมชาติตัวแม่กุ้งจะต้องว่ายน้ำลงไปปล่อยลูกบริเวณปากน้ำที่เป็นน้ำก่อยค่ะดังนั้นในฟาร์มเราก็ต้องจำลองสภาพน้ำก่อยที่ความเค็มพอดีเป๊ะๆให้เขาอยู่และอาหารของลูกกุ้งวัยนี้ก็ไม่ใช่ซากพืชซากสัตว์ทั่วไปนะคะแต่ต้องเป็นแพลงก์ตอนที่มีชีวิตค่ะเช่นอาร์ทีเมียหรือไรสีน้ำตาลค่ะพวกหนูเลยต้องเรียนรู้วิธีการเพาะแพลงก์ตอนเพื่อมาเป็นอาหารอนุบาลลูกกุ้งด้วยค่ะเรียกว่าเป็นงานละเอียดสุดๆเลยค่ะ
0: โหฟังดูท้าทายความสามารถเด็กๆมากเลยนะคะแล้วเป้าหมายของโปรเจกต์นี้เป้าหมายหลักก็คือนอกจากจะเพาะให้รอดแล้วเรามองไปถึงจุดไหนคะครูกาลัน
1: เป้าหมายสูงสุดนะครับของโปรเจกต์นี้ก็คือเรามองหลักก็คือเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ท้องถิ่นนะครับเพราะมันเป็นสายพันธุ์ที่อยู่คู่กับลุ่มน้ำกาบุรีอยู่คู่กับจังหวัดระนองนะครับก็อยากจะอนุรักษ์สายพันธุ์ท้องถิ่นเก็บไว้นะครับ เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเพาะเพื่อที่จะเอามาแข่งขันกับชาวบ้านนะครับแต่วิทยาลัยของเราเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ลูกกุ้งนะครับเมื่ออนุบาลลูกกุ้งผ่านระยะน้ำกร่อยแล้วก็เข้าสู่ระยะคว่ำหรือระยะที่สามารถอยู่ในน้ำจืดได้แข็งแรงดีแล้วนะครับเราก็จะนำกุ้งเหล่านี้ไปปล่อยคืนและปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งในลุ่มน้ำกาบุรีเนี่ยเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีกุ้งกล้ามกรามนี้อยู่มากนะครับในสมัยก่อนแต่ตอนนี้ลดน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเรานำไปปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนประชากรกุ้งกล้ามกรามสายพันธุ์แท้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งครับ
2: หนูภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้ยินโปรเจกต์นี้เพราะคุณพ่อคุณแม่ของหนูก็ทำอาชีพประมงพื้นบ้านค่ะถ้าวันหนึ่งกุ้งกาบุรีกลับมามีเยอะเหมือนสมัยก่อนชาวบ้านก็จะมีรายได้ที่ยั่งยืนขึ้นและหนูรู้สึกว่าวิชาความรู้ที่เรียนมามันได้กลับคืนไปช่วยเหลือชาวบ้านเกิดของตัวเองจริงๆค่ะ
3: หนูเห็นด้วยกับเพื่อนค่ะการเรียนที่แผนกนี้นะคะสอนให้พวกหนูรู้ว่าการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมันสามารถเดินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยค่ะถ้าเรารู้จักการจัดการในการจัดการและนวัตกรรมเข้ามาช่วยค่ะ
0: ฟังเด็กๆพูดแล้วครูรู้สึกตื้นตันใจมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชม ผู้ฟังผลผลิตของการจัดการศึกษาโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและได้ลงมือปฏิบัติจริงวันนี้เราอาจจะได้เห็นภาพกว้างๆตั้งแต่ชีวิตในฟาร์มในไปถึงงานวิจัยในระดับชาติจนถึงการอนุรักษ์ระดับท้องถิ่นในช่วงท้ายนี้ก็อยากให้น้องๆฝากถึงเพื่อนมัธยมที่กำลังฟังอยู่หรือกำลังค้นหาตัวเองว่าแผนกของเราน่าสนใจยังไงคะ
2: ค่ะสำหรับน้องๆม.3หรือม.6ที่กำลังตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตนะคะถ้าเราเป็นคนที่รักอิสระชอบธรรมชาติชอบสัตว์น้ำและไม่อยากนั่งเรียนอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแผนกวิชาประมงตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเราเรียนรู้ผ่านการทำจริงเหนื่อยหน่อยตอนลุยน้ำลุยโคลนค่ะแต่เราก็ได้จับเงินหลักหมื่นหลักตั้งแต่ยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำค่ะ
3: ขอเสริมนะคะและสำหรับใครที่กังวลว่าเรียนประมงจบไปจะตกงานไหมขอบอกเลยว่าไม่ตกงานแน่นอน 100% ค่ะเพราะอุตสาหกรรมอาหารและสัตว์น้ำเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยค่ะเรามีทางเลือกเยอะมากจะไปเป็นเจ้าของฟาร์มเพาะปลาสวยงามทำงานในกรมประมงเป็นนักวิชาการบริษัทอาหารสัตว์หรือมาสายวิจัยนวัตกรรมแบบพวกหนูก็ได้ค่ะมาเป็นครอบครัวเด็กประมงด้วยกันนะคะรับรองว่าสนุกและอบอุ่นมากๆค่ะ
1: ครับก็จากที่ฟังมานะครับก็จะมีหลากหลายเรื่องราวนะครับในแผนกวิชาประมงของเราก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กประมงเราเนี่ยให้ความสำคัญและก็ศรัทธาในกิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิจกรรมหลักของวิทยาลัยเกษตรของเราก็คือกิจกรรมอกท.นั่นเองนะครับองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมหลักที่เด็กและน้องนะครับหรือว่าเด็กเกษตรของเราเนี่ยให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าทั้งฝึกวิชาชีพฝึกความกล้าแสดงออกฝึกการออมฝึกการเสียสละหรือจิตอาสานะครับเพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ทางพวกเราก็จะได้มีส่วนร่วมอยู่ใช่ไหมครับเราก็เป็นคณะกรรมการในปีนี้ใช่ไหมครับเป็นคณะกรรมการองค์การในปีนี้นะครับในปีนี้เราก็จะไปแข่งระดับภาคที่จังหวัดอะไรครับ
3: ระดับภาคที่วิทยาลัยประมงตินสุรานนท์ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อวิทยาลัยประมงตินสุรานนท์นะครับซึ่งเราเรียกว่าหน่วยพรานทะเลนั่นเองนะครับส่วนระดับชาติก็จะไปแข่งที่ไหนครับถ้าผ่าน
3: อุดรธานีค
1: ่ะหน่วยอุดรธานีนั่นเองนะครับซึ่งปีนี้ก็จะไปไกลหน่อยไปทางภาคอีสานนะครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นงานการแข่งวิชาการนะครับเป็นการประกวดและก็แข่งขันวิชาการของนักเรียนเกษตรนั่นเองนะครับเอาทักษะวิชาชีพเนี่ยมาประกวดแล้วก็แข่งขันกันนะครับในหลายๆทักษะหลายๆด้านนะครับซึ่งก็จะเวียนหมุนเวียนไปในระดับภาคแล้วก็ระดับชาตินะครับแต่ทีนี้มันมีจุดพิเศษสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือในปี2571นะครับก็ระนองนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดงานประชุมวิชาการอกท.ระดับชาตินะครับซึ่งในปี2571นั้นก็เป็นปีที่ได้ทูลเชิญสมเด็จพระเทพนะครับได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็จะเสด็จทุกปีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดอกท.ระดับชาติในปี2571นั้นก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะทูลเชิญองค์อุปถัมภ์ของเด็กๆ เกษตรนะครับก็คือองค์สมเด็จพระเทพนะครับก็จะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดในปี2571นะครับชาวระนองก็อาจจะรอต้อนรับท่านอยู่นะครับก็จากการที่เราได้ฟังหลายๆเรื่องราวนะครับมีทั้งวิชาการมีทั้งงานวิจัยมีทั้งชีวิตแล้วก็กิจกรรมนะครับเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับก็จะเห็นชัดแล้วครับว่า เด็กเกษตรเรานะครับเขาไม่ได้มีแค่ความอะไรต้องเหนื่อยหรือต้องลุยน้ำลุยโคลนเหมือนที่บอกใช่ไหมครับเราก็สามารถเป็นเจ้าของฟาร์มหรือผู้จัดการฟาร์มได้นะครับสำหรับท่านผู้ปกครองหรือน้องๆที่ฟังรายการของเราในวันนี้นะครับก็ถ้ารู้สึกสนใจนะครับก็อยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรหรือโควต้าการรับสมัครนะครับหรือเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ทางแผนกประมงได้พูดไปในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น สูตรอาหารปลาจากกากถั่วเหลืองหมักเทมเป้นะครับหรือจะเป็นงานวิจัยอื่นๆนะครับก็อยากจะเข้ามาดูงานหรือว่าดูฟาร์มที่แผนกของเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาโดยตรงที่แผนกวิชาประมงนะครับวิทยาลัยของเราก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็เราก็จะมีทีมครูแล้วก็เด็กนักเรียนนะครับน้องๆพร้อมต้อนรับแล้วก็ให้คำแนะนำเสมอครับผมก็ตอนนี้นะครับก็วิทยาลัยเรานะครับก็จะสมัครรอบ2นะครับในเทอม2นะครับใครสนใจก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องนักเรียนที่เรียนอสกช.หรือเรียนระบบเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นหลักสูตรที่ช่วยนะครับสำหรับคนที่ทำงานแล้วก็ไม่มีเวลานะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้นะครับก็จะเปิดรับสมัครเรียนในเทอมที่2นะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาเกษตรศาสตร์นะครับหรือจะเป็นทางด้านปวส.นะครับก็จะเป็นหลักสูตรออนไลน์ก็จะมีทั้งประมงใช่ไหมครับหลักสูตรประมงพอเลี้ยงสัตว์น้ำออนไลน์ก็มีนะครับเป็นระดับปวส.นะครับเรียนเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งก็วุฒิก็จบไปแล้วก็เหมือนกับเด็กข้างในเรียนข้างในปกติธรรมดานะครับก็เป็นหลักสูตรที่เสริมขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีงานทำอยู่แล้วไม่มีเวลาเรียนวันธรรมดานะครับก็ได้เข้ามาเรียนในเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งก็จะมีการเรียนออนไลน์ด้วยนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นการแนะนำแนะแนวนะครับเกี่ยวกับแนวทางการเรียนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยของเรานะครับนักเรียนมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ชมบ้างครับว่าถ้าอยากจะชวนชักชวนน้องๆให้มาเรียนคิดว่าอยากจะบอกน้องว่าเหนื่อยไหมมาเรียนที่นี่หรือสนุกหรือเป็นยังไงบ้างยิ้มสนุกไหมครับเรียนที่นี
3: ่สนุกค่ะ
2: สนุกค่ะ
3: แต่เหนื่อยนิดนึง
1: เหนื่อยนิดนึงนะครับกลัวดำไหมเรียนประมงก็ต้องนิดนึงนะครับก็คือ มีตากแดดตากฝนบ้างลงน้ำบ้างนะครับแต่ก็ได้เรียนรู้จากสภาพจริงนะครับเรียนรู้จากชีวิตจริงเพื่อที่จะออกไปเป็นเจ้าของฟาร์มหรือออกไปทำงานเกี่ยวกับฟาร์มประมงนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ได้เล่าสู่กันฟังมาตั้งแต่ชีวิตนะครับเด็กประมงในวิทยาลัยมีนวัตกรรมต่างๆนะครับแล้วก็ความฝันของแผนกวิชาประมงของเราก็คือกุ้งกล้ามกรามนะครับสายพันธุ์กับบุรีซึ่งเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นนะครับเราก็จะอยากจะเพาะพันธุ์แล้วก็อนุรักษ์สายพันธุ์นี้นะครับเพื่ออยากให้มันอยู่คู่จังหวัดระนองนี้ต่อไปนะครับเพราะว่าการประมงเนี่ยนอกจากจับมาเพื่อบริโภคแล้วก็ยังต้องทำเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของคณะครูและก็นักเรียนนะครับที่จะช่วยกันนะครับพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างเกี่ยวกับแก้ปัญหาอาชีพประมงของเรายกระดับอาชีพประมงของเราให้มีความเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจสภาพแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณครูที่พามีอะไรจะเสริมอีกบ้างไหมครับ
0: ตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ก็วันที่พรุ่งนี้เนาะวันที่2กรกฎาคมก็จะมีการแข่งขันของโครงงานวิทยาศาสตร์เหมือนกันก็ทางวิทยาลัยเกษตรก็ได้มีการจัดส่ง2ผลงานก็คือในระดับชั้นปวช.แล้วก็ปวส.ก็เราจะไปแข่งกันที่วิทยาลัยเทคนิคระนองก็ถ้าเราแข่งจากก็คือเขาจะคัดทีมที่ชนะไปอย่างละ1ก็คือในระดับปวช.1ปวส.1แล้วก็จะไปแข่งต่อในระดับภาคที่จังหวัดสงขลาก็คือไปแข่งที่หาดใหญ่ก็สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์ก็เป็นโครงงานของเด็กๆที่สนใจนะคะอันนี้ก็เด็กๆที่เข้าร่วมส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเขาสนใจในวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ทำจัดทำขึ้นมาแล้วก็มีครูที่ปรึกษาที่คอยให้คำแนะนำอันนี้ก็เป็นความรู้ของเด็กๆที่ได้กันนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ของคนนี้ก็คือปีที่แล้วไปแข่งมาใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะลองเล่าความรู้สึกหน่อย
3: ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยค่ะไปซ้อมบท2วันแล้วก็ไปแข่งเลย
0: ตื่นเต้นไหมคะเขามีแข่งอะไรบ้างคะโครงงานวิทย์เนี่ยมีการนำเสนอใช่ไหมคะ
1: เป็นการนำเสนอจาก PowerPoint ใช่ไหมครับแล้วก็นำเสนอหน้าบอร์ดบอร์ดของเรานะครับตื่นเต้นไหมครั้งก่อน
3: ตื่นเต้นเนี่ย
2: ตื่นเต้นค่ะก็ครั้งแรกของ
0: เด็กๆเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ไปได้ทุกงานเลย
3: ชิวประเทศไทยอ่ะ
2: ชิว
1: ครับก็จากที่ฟังนะครับก็เด็กๆก็มีกิจกรรมนะครับตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทางวิชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับก็เราทางวิทยาลัยก็จะมีเสริมเพิ่มเติมให้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ใช่ไหมโครงงานวิทย์อกทนะครับการประชุมวิชาการอกทระดับหน่วยระดับภาคระดับชาตินะครับก็จะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกทักษะวิชาชีพนะครับเกือบทุกอย่างเลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านวิชาการนะครับส่วนทางด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเราก็จะมีเสริมตลอดนะครับที่เพิ่งผ่านไปก็จะมีเกี่ยวกับรักเลนองใช่ไหมครับจิตอาสารักเลนองก็ไปร่วมกันรณรงค์ตรงนี้นะครับเก็บขยะนะครับแล้วก็ตรวจคุณภาพน้ำที่ทะเลตรงไปที่ชายหาดบางเบนนะครับก็เราก็จะมีเสริมทั้งวิชาการและก็คุณธรรมจริยธรรมนะครับทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัยนะครับช่วยกันให้เด็กได้มีครบทุกด้านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดอยากจะมาเรียนเกษตรก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องว่าจะเหนื่อยจะหนักนะครับเพราะว่า2คนนี้ถ้าผ่านได้ก็คนอื่นก็ผ่านได้นะดูก็ผู้หญิงก็มาเรียนเกษตรได้ใช่มั้ยครับเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มากใช่มั้ยก็ก็จะได้เห็นว่าการทำธุรกิจนี่สัปดาห์หน้าใช่ไหมก็จะมีเรื่องอะไรอีกครับ
0: เขียนแผนธุรกิจ
1: เขียนแผนธุรกิจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการนะครับด้านการผลิตเราก็ผลิตแล้วใช่ไหมครับผลิตแล้วเอาไปไหนก็ไปขายใช่ไหมพอขายปุ๊บเราก็ต้องรู้ทางด้านธุรกิจเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ทางด้านธุรกิจก็ต้องรู้จักการเขียนแผนธุรกิจวางแผนทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นจะครบวงจรนั่นเองนะครับว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้จัดการฟาร์มเป็นเจ้าของฟาร์มเองได้นั่นเองทำแล้วไม่ต้องกลัวเจ๊งเพราะเรามีความรู้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่เราได้ศึกษามาตั้งแต่เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกุ้งเมื่อกี้ที่บอกไปก็เพราะฉะนั้นมาช่วยคณะครูที่ทำงานวิจัยเนี่ยเราก็ได้ความรู้มากขึ้นใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นเด็กๆพูดถึงระยะของกุ้งรู้จักเกี่ยวกับแพลงก์ตอนนั่นก็เป็นความรู้จริงๆแล้วมันก็จะอยู่ระดับปวส.แต่ระดับปวช.เนี่ยพอมาทำงานวิจัยก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จะมีความรู้เสริมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่หายไปไหนมันก็จะติดตัวเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนจัดการเรียนการสอนแบบไหนนักเรียนก็มีผลต่อนักเรียนทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการหรือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งทางวิทยาลัยเราเนี่ยส่งเสริมอยู่แล้วนะครับว่าไม่ว่านักเรียนไปแข่งขันที่ไหนก็สนับสนุนทุกอย่างเลยใช่ไหมครับครั้งก่อนก็เพิ่งไปที่ไหนมาครับที่ไปแข่งไอเจนอะไรนะ
0: นิวเจน
1: ครั้งก่อนก็ไปที่กรุงเทพมา
0: ของวช.ใช่ไหม
1: ใช่ครับก็จะเป็นก็ทางวิทยาลัยก็สนับสนุนค่าที่พักค่าเดินทางค่าวิเลี้ยงทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีการแข่งขันหรืองานวิจัยอะไรท่านผู้อำนวยการก็เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนมากๆนะครับอยากให้เด็กเราได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์นะครับได้ไปขึ้นรถไฟฟ้า ที่กรุงเทพใช่ไหมครับเด็กก็น้องเราได้ไปกรุงเทพได้ไปต่างจังหวัดหลายๆที่นะครับก็ถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็น15หน่วยในภาคใต้เราก็จะไปกันเกือบครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ ปวช.1จนถึงปวส.2ก็5ปีก็อาจจะได้ไปถึง5จังหวัดนะครับหรือเป็น10จังหวัดถ้าไปชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับครับก็ในวันนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะชักชวนนะครับว่านักเรียนหรือม.3นักเรียนม.3นักเรียนม.6นะครับที่สนใจนะครับหรือผู้ปกครองนะครับที่สนใจนะครับก็อยากจะให้หันมามองวิทยาลัยเกษตรนะครับซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สร้างนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจนะครับหรือถ้าไม่นั้นก็ไปสามารถไปเรียนต่อปริญญาตรีต่อปริญญาโทได้นะครับก็เส้นทางเนี่ยมันคู่ขนานกันมันไปได้ทั้งหมดนะครับหรือสุดท้ายถ้านักเรียนไม่อยากเรียนต่อก็สามารถออกไปทำฟาร์มเองเป็นเจ้าของฟาร์มโดยใช้ความรู้ที่เรียนมานะครับก็สามารถออกไปเป็นเจ้าของฟาร์มเองได้นะครับเพราะฉะนั้นก็วิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็ยังมีอะไรที่ดีๆอีกหลายอย่างนะครับปวช.ต้องจ่ายค่าอาหารไหม
3: ไม่จ่ายค่ะ
1: กินกี่มื้อ
3: กินสามมื้อ
1: นะครับจะบอกว่ากินฟรีก็ไม่ใช่แต่ไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ฟรีแต่ไม่ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมครับกิน3มื้อนะครับเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นได้เลยนะครับนะเกษตรเราก็จะมีอาหารเลี้ยงนักเรียนนะครับที่พักก็มีที่พักฟรีนะครับก็มีหอพักให้สำหรับนักเรียนที่บ้านไกลเพราะฉะนั้นมาเรียนเกษตรแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับสำหรับผู้ปกครองที่ฟังอยู่ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงนะครับค่าเทอมต้องจ่ายไหม
3: ไม่จ่ายค่ะ
1: แล้วทุนเรามีไหม
3: มีตลอดค่ะ
1: มีนะครับนักเรียนเราก็จะเขียนแล้วก็จะขอทุนนะครับเป็นทุนช่วยเหลือเป็นทุนส่งเสริมเรียนดีทุนจิตอาสาต่างๆเราก็มีทุนให้นะครับเพราะฉะนั้นมาเรียนที่เกษตรเนี่ยนักเรียนเนี่ยมีแต
3: ่
1: ลดค่าใช้จ่ายมีแต่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับนะไม่ว่าจะได้ทุนได้ความรู้ได้ประสบการณ์ชีวิตนะครับส่วนผู้ปกครองก็จะลดค่าใช้จ่ายลดเงินที่ต้องจ่ายตรงนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับถ้าสมมตินักเรียนคนใดที่ชอบทางด้านการเกษตรและผู้ปกครองคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อตรงนี้เข้ามาได้นะครับที่แผนกวิชาประมงนะครับในวันเวลาราชการนะครับเพราะว่าวิทยาลัยเกษตรเรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับคุณครูที่พามีต่อไหมครับ
0: ก็ตอนนี้ก็ที่แผนกวิชาประมงของเรานะคะก็มีจำหน่ายลูกปลานะคะก็เป็นปลาทองปลากาดแล้วก็มีลูกปลาดุกจำหน่ายแล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีลูกกุ้งกำกามที่ผลิตออกมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปเดินดูก่อนก็ได้ลองเข้าไปที่แผนกวิชาประมงของเราก็มีปลาค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะพูดไปก็ไม่หมดบางชนิดก็อาจจะ
1: ใช่ก็อยู่ในขั้นการทดลองอยู่ใช่ไหมครับที่ว่านำมาเลี้ยงนำมาเพาะขยายพันธุ์อยู่อย่างเช่นปลาสลิดปลาหมอใช่ไหมครับ
0: ตอนนี้เรามีปลาหมอด้วยปลาหมอชุมพรที่จะทำ
1: ก็มีโครงการอีกหลายโครงการเลยนะครับที่ทางแผนกประมงเรากำลังจะทำอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านปลาก
0: บก็มี
1: ใช่ไหมครับกบเป็นปลาเป็นกบเป็นปลาดุกปลาหมอปลานิลใช่ไหมครับที่นักเรียนได้ทำวิจัยไป
0: ก็มีแต่ว่าเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนอยู
1: ่ส่วนปลาสวยงามเมื่อกี้ที่จัสมินพูดไปก็ปลาทองปลาบอลลูนใช่ไหมครับแล้วก็ปลากัดนั่นเองที่ว่าตอนนี้ที่มีจำหน่ายปริมาณมากในงานเกษตรแฟร์เมื่อวันก่อนทางวิไลก็ไปออกบูธเหมือนกันใช่ไหมครับก็มีคนให้ความสนใจประกาศ
0: ประกาศขายดีเทน้ำเทท่าเลยก็คือ
1: ขายตัวเท่าไหร่ครับวันนั้น
0: วันนั้นเราขายกันก็คือแค่ตัวละ30บาทค่ะก็ขายกันเกือบหมดส่วนใหญ่ก็เป็นเด็ก
1: ๆน้องๆ เข้ามาสนใจนะครับก็มาแย่งกันนะครับมารอนะครับพอหมดก็ทางวิไลก็ไปเอามาเพิ่มก็ต้องรอกันหน่อยนะครับก็จากวิไลเอามาที่บูธวันนั้นนะครับก็เราก็ขายไม่แพงนะครับก็คือขายเพื่อที่จะส่งเสริมให้ทุกคนได้เลี้ยงปลารักปลานะครับนะก็ เป็นผลงานของนักเรียนนะครับที่ช่วยกันดูแลช่วยกันทำฟาร์มนะครับคณะครูก็เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาในการเลี้ยงคอยดูคอยให้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาลัยเราเนี่ยก็ทำควบคู่ไประหว่างครูกับนักเรียนนะครับเกิดปัญหาอะไรก็มาปรึกษาครูครูก็แนะนำแล้วก็ไปแก้ปัญหาแล้วก็นะครับจนถึงได้ขายออกมาเป็นรายได้ตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ตั้งที่ได้ฟังรับฟังที่ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะครับโดยแผนกวิชาประมงนะครับได้มาพูดคุยแล้วก็แชร์เรื่องราวในวันนี้นะครับซึ่งการประมงไทยนะครับต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมนะครับแล้วก็การลงมือทำที่พวกเด็กๆได้ลงมือทำแล้วก็หัวใจที่รักสิ่งแวดล้อมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะครับโดยแผนกวิชาประมงนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับให้เด็กอาชีวะเกษตรไทยทุกคนนะครับก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาประเทศไปอย่างมั่นคงนะครับก็กับผมครูการันหวานชื่นนะครับครูประจำวิชาแผนกประมง
0: ค่ะดิฉันคุณครูที่พาสัจจมาศนะคะคุณครูแผนกวิชาประมงค่ะ
3: ดิฉันจัสมินค่ะ
2: ดิฉันธมนวันพรมอินค่ะนักเรียนแผนกวิชาประมงค่ะ
1: ครับพวกเราทั้งหมดก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับผมขอสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยค่ะและทีมงานสวทรนองนะคะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ค่ะมาติดตามข่าวสารในยามเย็นในวันนี้กันค่ะก็มีข่าวสารนโยบายของรัฐบาลที่นำมาฝากกันนะคะเป็นความเคลื่อนไหวประเด็นเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมแล้วก็ลดค่าจำนองของอสังหาริมทรัพย์เป็นมติครม.เมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยค่ะและยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะในการผลักดันไฟเขียวผังเมืองวังจันทร์ระยองรองรับ EEC แต่ครม.นี้ค่ะจะมีการคุ้มครองพื้นที่การเกษตรและเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะเรื่องก็ไม่ได้เงียบไปซะทีเดียวนะคะก็ยังมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอยู่เดี๋ยววันนี้ก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะรวมถึงข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองหลากหลายข่าวสารด้วยกันที่จะนำมาเล่าผ่านทางรายการในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ผ่านทางรอบวันทันข่าวค่ะมาติดตามประเด็นแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นมติของคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมกันไปก็มีหลายๆมติออกมาเราก็หยิบยกมาสักประมาณ2มติของคณะรัฐมนตรีด้วยกันนะคะมติแรกค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2569โดยจะมีการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะคือมาตรการนี้นะคะเขาก็มีการใช้กันอยู่ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทีนี้เขาก็เลยมีการมีมติคณะรัฐมนตรีใหม่นะคะให้มีการต่อเกี่ยวกับมตินี้เนี่ยในการเห็นชอบมาตรการการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยต่อไปอีกค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยใจความของมาตรการนี้ก็คือมีการลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ค่ะปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ2เลยค่ะแล้วก็ค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือเพียงร้อยละ 0.01 เช่นกันจากปกติเนี่ยจะมีการต้องเสียค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณร้อยละ1ค่ะสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีทั้งอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหรือบ้านแถวและอาคารพาณิชย์หรือว่าที่ดินพร้อมอาคารค่ะแล้วก็หรือจะเป็นห้องชุดที่มีการจดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาทุนทรัพย์เนี่ยไม่เกินประมาณ7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระให้กับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1มือ2และสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ค่ะโดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้นะคะตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570ค่ะก็ต่ออายุไปอีก1ปีนั่นเองค่ะสำหรับมาตรการนี้นะคะก็จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 16,117 ล้านบาทจึงได้มีการมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 540,000 กว่าล้านบาทค่ะแล้วก็มีการเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งเป็นการทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วยส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบันนี้และไหนจะปัญหาเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางอีกด้วยค่ะมันก็เหมือนเป็นแรงจูงใจอะค่ะถ้าเกิดว่า ไม่มีการช่วยลดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้มาตรการนี้ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดหนักหน่อยกับการที่จะต้องซื้อบ้านหลังนึงหรือจะต้องไปจำนองบ้านหลังนึงเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนผ่านทางธุรกิจของตัวเองอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีมาตรการนี้ออกมารัฐเนี่ยช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยลดค่าธรรมเนียมให้นะคะซึ่งก็ลดเยอะด้วยค่ะมันก็อาจจะเป็นแรงจูงใจให้คนเนี่ยหันไปซื้อบ้านกันมากขึ้นมันก็ทำให้เศรษฐกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันมันก็เติบโตไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะก็เป็นมาตรการที่ออกมานะคะมติของคณะรัฐมนตรีที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงนี้ค่ะอีกหนึ่งมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ไฟเขียวเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะตามที่กระทรวงมหาดไทยเขาได้เสนอไปเพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นพื้นที่ในการพัฒนาสาธารณูปโภคนะคะแล้วก็การบริการสาธารณะการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยโดยมติตัวนี้ค่ะครอบคลุมถึงพื้นที่ตำบลวังจันทร์พื้นที่ตำบลชุมแสงป่ายุบในลงตาเอี่ยมที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองรวมๆพื้นที่ทั้งหมดแล้วอยู่ที่ประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะแล้วก็ผังเมืองรวมนี้นะคะเป็นการกำหนดแนวทางแล้วก็การพัฒนาผ่านแผนผัง6ด้านด้วยกันมาดูกันว่า6ด้านนี้มีการพัฒนาอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยเป็นการจัดสรรพื้นที่นะคะเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมก็จะแบ่งออกเป็นโซนๆเลยค่ะแต่ละสีแต่ละสีที่เขามีการกำหนดเอาไว้นะคะ2จะมีการจัดแผนผังแสดงที่โล่งเพื่อสาธารณประโยชน์และสภาพแวดล้อมนะคะเพื่อจะเป็นการรักษาสภาพภูมิทัศน์ที่ดีของชุมชนรวมทั้งเพื่อบรรเทาอุทกภัยจำนวน2ประเภทด้วยกันที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอีกหนึ่งอย่างก็คือพื้นที่โล่งเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและบริเวณริมแม่น้ำและลำคลองค่ะส่วนแผนที่3ค่ะเป็นแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและการขนส่งเพื่อให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้แผนที่4เป็นแผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะเพื่อให้มีความเหมาะสมเพียงพอกับการให้บริการและสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตค่ะแผนที่5ค่ะเป็นแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนแผนที่6เนี่ยเป็นแผนผังเรื่องของการบริหารจัดการระบบน้ำที่ดีค่ะเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนค่ะซึ่งเขาบอกว่าแผนทั้ง6แผนนี้ค่ะมันจะไปสอดคล้องกับกรอบผังนโยบายในระดับประเทศรวมถึงนโยบายของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า EEC ค่ะจะช่วยยกระดับในพื้นที่ของภาคตะวันออกเนี่ยให้กลายเป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกแล้วก็เป็นแหล่งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเองมีการรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกำกับการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังเมืองการคุ้มครองพื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำประแสและแม่น้ำประแสตลอดจนการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะจากเรื่องของ EEC ค่ะเรามาดูเกี่ยวกับการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นกันบ้างเรื่องก็ไม่ได้เงียบไปซะทีเดียวนะคะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมเรื่องเงียบๆไปแล้วหรือว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจะไม่มีมาตรการเด็ดขาดอะไรอีกนะคะคือล่าสุดเนี่ยทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคือก็มีการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าการสอบท้องถิ่นหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีมี ีคำสั่งให้แต่งตั้งศูนย์มานะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอยู่ตามปกติเลยค่ะและขณะนี้นะคะก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนไปแต่ว่าจำนวนเรื่องที่ร้องเรียนไปก็ไม่ได้มากนักนะคะส่วนใหญ่เขาก็คาดว่าหลายคนเนี่ยจะรอดูก่อนว่าวันนี้วันที่1กรกฎาคมเนี่ยเขามีการเปิดให้คนที่สอบได้เข้าไปรายงานตัวถ้าเกิดว่ามีคนไปรายงานตัวนะคะก็น่าจะมีคนที่ไปร้องเรียนแจ้งเบาะแสกันมากขึ้นกว่านี้ค่ะเขาก็เลยมีการขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยทยอยมาแจ้งความแล้วก็แจ้งเรื่องร้องทุกข์กันขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลขอยู่ด้วยและทางด้านของปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เน้นย้ำว่าขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นใจนะสำหรับประชาชนที่แจ้งข้อมูลเบาะแสมาเนี่ยจะมีการปิดเป็นความลับทั้งหมดค่ะก็คือตัวตนของคนที่แจ้งจะมีการปกปิดข้อมูลในส่วนนั้นแต่ข้อมูลเรื่องของการทุจริตต่างๆก็จะนำไปสมทบกับก่อนหน้านี้แล้วก็หลายๆเคสที่มีการแจ้งเข้ามายังไงก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับคนที่อยู่ในกระบวนการในทุกกระบวนการและคนที่กระทำความผิดอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สื่อสารออกไปก็จะมีเพียงตัวเลขแล้วก็จำนวนของเรื่องที่มาร้องเรียนเท่านั้นส่วนรายละเอียดกระบวนการก็จะมีการปกปิดเป็นความลับค่ะโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาชี้แจงในประเด็นต่างๆแล้วค่ะก็รอดูต่อไปคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะนำมาอัปเดตในทุกช่องทางของสวทรนองเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเรามาติดตามข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวในพื้นที่ระนองบ้านเรากันบ้างค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันดีเนาะเลขดีเลยค่ะวันที่1กรกฎาคม2569ครึ่งเดือนแล้วค่ะเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางจังหวัดระนองก็มีการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดระนองท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569มีหัวหน้าส่วนราชการค่ะผู้บริหารสถานศึกษาผู้บังคับบัญชาลูกเสือแล้วก็มีน้องๆ นักเรียนที่เป็นลูกเสือเป็นเนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์นะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมกันก็มีสายฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้านะคะแต่ว่าช่วงที่กิจกรรมเนี่ยฝนก็หยุดไปนะคะก็ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะโดยทางด้านของคุณกิติภูมิอุทสารค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองค่ะในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนองนะคะท่านก็บอกว่าสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดให้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี69ภายใต้คำขวัญที่ว่าสืบสานกิจการลูกเสือไทยก้าวไปสู่ความยั่งยืนค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการลูกเสือไทยโดยในปีนี้มีลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดระนองค่ะเข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนามจำนวน 1,100 คนค่ะอีกหนึ่งเวทีการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดระนองก็จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรประจำปี2569ซึ่งมีการประชุมกันไปที่ห้องประชุมกรมอสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะนั่งหัวโต๊ะการประชุมโดยท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยในที่ประชุมนะคะก็ได้ติดตามความคืบหน้าคำสั่งต่างๆของคณะทำงานในชุดนี้ค่ะแล้วก็มีการประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนอาสาสมัครเกษตรของจังหวัดระนองประจำปี69ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครผ่านการอบรมการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แล้วก็การประสานงานการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ าตแล้วก็การสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์การบริหารจัดการน้ำและการติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ส่งผลให้อาสาสมัครเกษตรกรนะคะมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและตัวเกษตรกรเองเนี่ยก็สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของทางภาครัฐได้มากขึ้นด้วยเกิดจากเครือข่ายของอาสาสมัครเกษตรที่เขามีความเข้มแข็งมากพอค่ะพอเขามีการทำงานกันแบบเป็นรูปธรรมเนี่ยคือข้อมูลที่มันอยู่ในส่วนกลางมันอยู่ในนโยบายมันก็ลงไปถึงตัวภาคของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นั่นเองค่ะโดยผ่านทางอาสาสมัครเกษตรนี่แหละค่ะที่เขามาเป็นตัวกลางเป็นโซ่ข้อกลางในการเชื่อมต่อข่าวสารและบริการต่างๆของทางสำนักงานไปจนถึงตัวเกษตรกรในพื้นที่ค่ะเพื่อจะได้ให้ภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเนี่ยเกิดความเข้มแข็งแล้วก็เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะจากเรื่องของภาคการเกษตรค่ะเรามาดูเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างรวมถึงเส้นทางคมนาคมต่างๆนะคะทางจังหวัดระนองเมื่อเช้านี้ก็มีการประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานระนองแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะเป็นการฝึกซ้อมในครั้งที่2ของปีงบประมาณ69นี้แล้วนะคะก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมท่าอากาศยานระนองค่ะโดยมีพลตำรวจเอกสมบัติชุมพลค่ะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานระนองแบบเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า Full Scale Emergency and Contingency Exercise ค่ะโดยท่าอากาศยานระนองเนี่ยเป็นผู้จัดการประชุมค่ะเป็นเจ้าภาพงานหลักๆเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐมีภาคเอกชนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยได้ร่วมกันฝึกซ้อมนะคะซึ่งการฝึกซ้อมเนี่ยคือเขาจัดขึ้นคือเขาตั้งใจอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มารับทราบสถานการณ์ได้มาลองดูการจำลองการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็แผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานแบบเต็มรูปแบบอย่างที่บอกไปนะคะจะได้พิจารณาเรื่องของการฝึกซ้อมทรัพยากรที่จะนำเข้ามาร่วมกันฝึกซ้อมนะคะแล้วก็

เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาใช้บริการสนามบินที่จังหวัดระนองค่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ฟังใครที่ถ้าเกิดว่าได้ติดตามโซเชียลก่อนหน้านี้เนาะก็จะเห็นเป็นกระแสการหลังจากที่หลายคนมาแชร์ภาพของโครงการอันดามันเกตเวย์ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอกบุรีค่ะว่าทำไมถึงปล่อยให้ทิ้งร้างไม่มีการสร้างประโยชน์เลยเสียดายงบประมาณโน่นนี่นั่นนะคะล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนองค่ะท้องถิ่นจังหวัดระนองแล้วก็พนักงานที่ดินจังหวัดระนองแล้วก็มีโยธาธิการและผังเมืองระนองด้วยนะคะมีทนายอำเภอกบุรีทนารักษ์พื้นที่ระนองค่ะคือหลายภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทางนายกอบต.มะมุแล้วก็สมาชิกอบต.ต่างๆค่ะคือไปร่วมประชุมกันไปปรึกษาหารือวางแนวทางว่าจะทำยังไงในการพัฒนาพื้นที่โครงการอันดามันเกตเวย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกบุรีค่ะเพื่อให้สามารถแบบนำมาใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ให้ได้มากที่สุดอะซึ่งมีการสร้างโดยงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะของปีงบตั้งแต่ปี2555นู่นแหละค่ะแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นทะเบียนไว้กับกรมธนารักษ์แล้วนะคะเมื่อปี2560ที่ผ่านมาเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่เขาไปสำรวจแล้วก็ไปพูดคุยไปหารือกันให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือสามารถสร้างประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ได้มีการสำรวจแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมไปในเบื้องต้นเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้และจะมีการเสนอขอรับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งในที่ประชุมที่เขาประชุมกันวันนี้ค่ะเขามีการประชุมว่าจะพิจารณาในการโอนพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นทรัพย์สินของทางด้านของอบต.มะมุจะได้นำเสนอกับสภาอบต.ต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องดูอีกทีนึงว่าถ้าเกิดว่าสามารถโอนเสร็จสิ้นได้เรียบร้อยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตกไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ยังไงต่อชาวบ้านในพื้นที่ได้บ้างค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆก็ได้นะคะกิจกรรมของผู้สูงอายุกิจกรรมของเยาวชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะหรือว่ากิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านอะไรก็แล้วแต่คือมันมีกิจกรรมเยอะมากอะถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนี้ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆอะค่ะมาดูเรื่องส่งท้ายในวันนี้แล้วกันคุณผู้ฟังจากเรื่องของท้องถิ่นเนาะก็มาดูเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนติดตามว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องของโครงการ SEC EEC หรือแม้กระทั่ง Land Bridge นะคะหลังจากที่ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม SEC Watch ค่ะเขาได้ไปปักหลักการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ไม่ได้นิ่งเฉยค่ะไปเข้าร่วมการประชุมกับตัวแทนของภาคประชาชนหรือว่ากลุ่ม SEC นี่แหละการพูดคุยก็คือมานั่งจับเข่าคุยกันน่ะว่าใครต้องการยังไงฝั่งตัวแทนภาคประชาชนเขาต้องการยื่นข้อเสนออะไรแล้วฝั่งรัฐบาลจะยอมถอยได้มากน้อยแค่ไหนบรรยากาศการประชุมเมื่อวานนี้เป็นไปได้ด้วยดีค่ะก็สามารถหาข้อยุติข้อตกลงที่คือทุกฝ่ายก็ต่างพึงพอใจร่วมกันเนาะคือสรุปมาให้ฟังคร่าวๆแล้วกันคุณผู้ฟังการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ย5ประเด็นที่ทางกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนเขายื่นเรื่องไปแล้วทางรัฐบาลก็มีฟีดแบคกลับมาเรื่องแรกค่ะรัฐบาลยืนยันว่าจะมีการยกเลิกร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ของสนขที่มีการเสนอไปนะคะแล้วก็จะไม่มีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดค่ะ 2. เรื่องของโครงการ Land Bridge ค่ะขณะนี้เนี่ยก็มีการสั่งชะลอไว้ก่อนแต่ว่าก็ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมานะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ฝ่าย3ฝ่ายชุดนี้ก็จะมีรัฐบาลค่ะมีภาคประชาชนแล้วก็นักวิชาการร่วมด้วยนะคะซึ่งชุดนี้เนี่ยเป็นชุดใหม่ที่จะทำงานคู่ขนานไปกับคณะกรรมการของชุดของท่านรองนายกท่านรองเอกนิติที่มีการทำการศึกษาเดิมอยู่แล้ว3ค่ะมีการเขียนแผนพัฒนามีการเสนอให้เขียนแผนพัฒนาภาคใต้ฉบับใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วก็
็4มีการขอให้ทบทวนการขยายพื้นที่ EEC ที่จะขยายไปที่พื้นที่ปราจีนบุรีด้วยค่ะแล้วก็เรื่องที่5ให้รัฐบาลเนี่ยเร่งเยียวยาชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ EEC แล้วก็มีการถมทะเลไปค่ะจนทำให้ชาวประมงเขาได้รับความเดือดร้อน

ก็เลยมีการเสนอให้รัฐบาลเนี่ยเร่งเยียวยาชาวประมงที่จังหวัดระยองที่เขาได้รับผลกระทบจากการถมทะเลในการก่อสร้างท่าเรือค่ะนี่เป็นสรุป5ประเด็นที่เขายื่นไปแล้วก็ทางรัฐบาลก็ยอมรับฟังข้อเสนอแนะทั้ง5ประเด็นนี้แล้วนะคะส่วนทางด้านของกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนหรือว่า SEC World ค่ะเขาก็พึงพอใจกับข้อสรุปที่ได้มาจากการหารือในครั้งนี้แล้วก็บอกว่าจะมีการยุติการชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีการเดินหน้าพูดคุยเจรจากับรัฐบาลกันตามปกติหารือในประเด็นต่างๆค่ะก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็หลายๆประเด็นเชื่อว่าหลายคนก็รอติดตามกันอยู่ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเลยค่ะแต่วันนี้หมดเวลาของรอบวันทันข่าวแล้วค่ะกลับมาติดตามข่าวสารกันได้ใหม่ผ่านทางรายการรอบวันทันข่าวในทุกวันหลังเคารพธงชาติกับทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783 กิโลเฮิรตซ์สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: กับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักณรนองค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแนนัทณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็ทีมงานสวทรนองที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะดูแลระบบหลังบ้านกันไปค่ะฝ่ายเทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็ให้เราได้มาเจอกันกับคุณผู้ฟังในยามเย็นแบบนี้18:30 นไปจนถึง19:00 นเวลาโดยประมาณคุณผู้ฟังค่ะเชื่อว่าหลายคนก็กำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่เนาะออกไปหาอะไรทานกันมาหรือว่ากลับจากออกกำลังกายนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้นะคะฝนตกเยอะจริงๆค่ะกลางคืนเนี่ยตกทั้งคืนเลยแล้วก็ยังมากลางวันอีกนะคะก็อาจจะป่วยได้ง่ายๆนัทเองก็เริ่มมีอาการแล้วล่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มกินยาดักกันไว้แล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกค่ะเราจะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศการประกาศแจ้งเตือนฝนฟ้าอากาศกันสักหน่อยค่ะเริ่มกันที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนด้วยค่ะในช่วงวันที่1-3 กรกฎาคมนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของฝั่งอันดามันวันนี้นะคะก็จะมีปริมาณฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ80%ของพื้นที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนัทเองก็ได้มีการติดตามข่าวสารนะคะพบว่าในพื้นที่ของกระบี่เนี่ยก็มีฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำขังนะคะในพื้นที่ของตัวอำเภอเมืองก็ระบายไม่ทันไปค่ะก็ส่วนในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะก็ตกทั้งวันเลยนะคะสำหรับปริมาณฝนในวันนี้ค่ะวัดได้3อำเภอด้วยกันนะคะเริ่มกันที่อำเภอแรกค่ะกระบุรีเนี่ยวัดในพื้นที่ของนิคมปากจันก็วัดได้อยู่ที่ประมาณ 38.2 มิลลิเมตรค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอละอุ่นค่ะอำเภอละอุ่นวันนี้น่าจะสูงสุดแล้วนะคะวัดได้อยู่ที่ประมาณ 60.4 มิลลิเมตรค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองระนองค่ะวัดได้อยู่ที่39 มิลลิเมตรด้วยกันสำหรับปริมาณน้ำฝนภาพรวมในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะแล้วก็ทางจังหวัดระนองเองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการประกาศเตือนภัยนะคะให้ชาวระนองได้เฝ้าระวังฝนตกหนักรวมถึงคลื่นลมแรงค่ะทางจังหวัดเองก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นอกจากนี้บริเวณทะเลอันดามันก็จะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยกันค่ะขอให้ชาวเรือแล้วก็ผู้ประกอบการการเดินเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงนี้ด้วยซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่3 กรกฎาคม 2569ค่ะก็เป็นข่าวสารสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศที่นำมาอัปเดตกันก่อนนะคะในช่วงเย็นแบบนี้นะคะเผื่อใครที่กำลังเดินทางไปไหนหรือพรุ่งนี้นะคะจะได้วางแผนการเดินทางกันถูกค่ะจากเรื่องฝนฟ้าอากาศมาดูอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะที่จะนำมาประชาสัมพันธ์กันค่ะเรื่องของข้อปฏิบัติต่างๆนะคะเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายการเข้าออกในพื้นที่จังหวัดระนองเพราะว่าเราเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนค่ะซึ่งก็มีการประกาศออกมานะคะจากทางจังหวัดระนองนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะมีการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะคะหากพบเห็นการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีเลยค่ะผ่านทาง8หน่วยงานด้วยกันของจังหวัดระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานประมงจังหวัดระนองนะคะโทรผ่านทางหมายเลข077-800-134ค่ะหรือว่าสามารถแจ้งไปได้ที่ศุลกากรจังหวัดระนองค่ะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์061-349-5764หรือโทรแจ้งสรรพสามิตพื้นที่ระนองค่ะโทรสายด่วน1713จะโทรไปได้ที่สอนชนของจังหวัดระนองก็ได้สามารถโทรแจ้งได้ที่ตำ
ำรวจน้ำด่านตรวจประมงจังหวัดระนองแล้วก็ด่านตรวจพืชท่าเรือระนองก็ได้ค่ะคือทุกหน่วยงานที่เรานำมาบอกในครั้งนี้ค่ะอาจจะบอกหมายเลขโทรศัพท์กันไม่หมดคุณผู้ฟังนะลองไปติดตามดูผ่านทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองก็ได้นะคะเขาก็จะมีอินโฟกราฟิกที่ระบุเอาไว้ว่าสามารถแจ้งเบาะแสให้กับหน่วยงานไหนได้บ้างนะคะมีอยู่ประมาณ8หน่วยงานแล้วก็พร้อมเบอร์โทรให้ด้วยค่ะหากว่าเราพบเห็นการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายก็สามารถหาเบอร์โทรผ่านทางแฟนเพจของปชส.ระนองแล้วก็สามารถโทรไปแจ้งได้เลยค่ะคือการที่มีการลักลอบการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเนี่ยคือมันส่งผลกระทบหลายด้านมากๆเลยนะคะทั้งด้านของเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีการตรวจมาก่อนไงคะแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบการอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นอย่านิ่งเฉยนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็แจ้งได้แจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ทั้ง8หน่วยงานของจังหวัดระนองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อนะคะมีกิจกรรมที่จะมีการออกหน่วยพอ.อสว.เป็นการออกหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคมนี้จะออกในพื้นที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดในช่วงหน้ากันค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2สำหรับรายการรักนรนองคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้อย่างที่สัญญากันเอาไว้เนาะเพราะว่าเรามีแผนการปฏิบัติงานการออกหน่วยของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ.อ.ส.ว.จังหวัดระนองประจำเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะมาติดตามกันค่ะว่าเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยเขาจะไปออกหน่วยในพื้นที่ไหนในพื้นที่บ้านเราหรือเปล่านะคะก็ลองติดตามดูหรือว่าใครที่อยู่อำเภอใกล้เคียงก็สามารถไปเข้าร่วมการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ได้ไปใช้บริการกันได้นั่นเองค่ะก็ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะได้ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเข้ารับบริการการตรวจรักษาโรคจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ.อ.ส.ว.ค่ะโดยเขามีกำหนดการที่จะลงพื้นที่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณ2ครั้ง2วันด้วยกันค่ะเริ่มแรกค่ะจะเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นี้นะคะในวันศุกร์นี้จะไปออกหน่วยเคลื่อนที่ที่ศาลาประจำหมู่บ้านบ้านห้วยไสงามหมู่ที่10ตำบลลำเลียงอำเภอกะบุรีจังหวัดระนองค่ะเวลาที่จะเริ่มให้บริการก็ตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะคะสักประมาณ9โมงเป็นต้นไปก็สามารถไปใช้บริการได้เลยค่ะซึ่งในวันศุกร์ที่3นี้นะคะก็จะเป็นการจัดกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนาลีเนื่องในวันที่4กรกฎาคมค่ะส่วนอีกครั้งนึงนะคะก็จะไปออกหน่วยในช่วงกลางเดือนหน่อยค่ะเป็นวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569กลางเดือนเนี่ยจะไปออกหน่วยในพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งตาพลนะคะหมู่ที่3ตำบลบางแก้วอำเภอละอุ่นจังหวัดระนองค่ะเหมือนกันค่ะก็เริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็ในวันศุกร์ที่17เนี่ยจะเป็นการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่18กรกฎาคมด้วยค่ะก็เป็นการออกหน่วยของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ.อ.ส.ว.จังหวัดระนองนะคะซึ่งการออกปฏิบัติการของเขาในแต่ละครั้งอะค่ะก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารหรือว่าพื้นที่ห่างไกลสักหน่อยค่ะโดยเขาก็จะให้บริการแบบสาธารณสุขเนี่ยแบบครบวงจรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะหลักๆ ก็จะเป็นการรักษาพยาบาลการให้บริการตรวจโรคทั่วไปโรคประจำถิ่นหรือว่าอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นแล้วก็มีการไปให้บริการทันตกรรมนะคะในการบริการตรวจสุขภาพฟันถอนฟันอุดฟันแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการให้บริการการฉีดวัคซีนค่ะให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขสุขอนามัยแล้วก็การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กด้วยมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างเช่นการเจาะเลือดเพื่อหาเชื้อต่างๆนะคะในพื้นที่ของป่าเขาหรือว่าตามแนวชายแดนเหล่านี้ค่ะก็แล้วแต่บริบทของพื้นที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะคะหรือว่าใครที่ไปรับบริการก็อาจจะได้ยาสามัญประจำบ้านเนี่ยกลับติดไม้ติดมือไปนะคะนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ.อ.ส.ว.จังหวัดระนองและกิจกรรมการออกหน่วยประจำเดือนกรกฎาคม2569นี้ที่เรานำมาฝากกันค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองค่ะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อยู่คุณผู้ฟังค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักแป๊บนึงแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆกันต่อค่ะ

กลับมาในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนรนองค่ะก็ในช่วงสุดท้ายนี้หลายคนถามหาว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการอัปเดตเรื่องของSEC หรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์เลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะนัดก็เมื่อวานนี้สรุปไปแล้วแล้วก็มีความคืบหน้าล่าสุดของเมื่อวานใช่ไหมคะก็นำมาพูดคุยผ่านทางรายการรอบวันทันข่าวเมื่อสักครู่นี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกสักครั้งนึงแล้วกันเนาะเผื่อใครที่ฟังไม่ทันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคือมีความคืบหน้าเพราะว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านได้เดินทางไปพูดคุยกับเครือข่ายตัวแทนภาคประชาชน SEC Watch ค่ะแล้วก็พอมีการพูดคุยกันปุ๊บเนี่ยก็บรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีนะคะสามารถหาข้อยุติที่ข้อตกลงที่สามารถแบบพึงพอใจกันทั้งคู่อ่ะก็ได้ข้อตกลงมา5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกค่ะรัฐบาลยืนยันว่าจะยกเลิกการเสนอร่างพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจ SEC นะคะจะมีการยกเลิกไป2ค่ะเขาบอกว่าจะมีการศึกษาแลนด์บริดจ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะศึกษาคู่ขนานไปกับชุดของคณะกรรมการท่านเอกนิตินะคะก็ถือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ตอนนี้เนี่ยยังมีการชะลออยู่เพราะว่าอยู่ในห่วงของการศึกษาแล้วก็3ค่ะมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการเขียนแผนพัฒนาภาคใต้ใหม่ขึ้นมาโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยแล้วก็4ทบทวนขยายพื้นที่ EEC ไปที่ปราจีนบุรีนะคะให้มีการทบทวนใหม่ค่ะแล้วก็ท่านพิพัฒน์เองก็บอกว่าจะนำเสนอเรื่องนี้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะข้อสุดท้ายค่ะเขามีการเสนอให้เร่งเยียวยาชาวประมงจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบจากการถมทะเลในพื้นที่ของจังหวัดระยองนั่นแหละค่ะก็5ประเด็นที่ได้ข้อตกลงยุติร่วมกันเป็นที่พึงพอใจหลังจากที่แบบประชุมหารือกันเรียบร้อยได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน SEC Watch เนี่ยเขาก็ประกาศยุติการชุมนุมแล้วก็จะเดินหน้าพูดคุยเจรจากับรัฐบาลตามปกติค่ะก็นี่เป็นความคืบหน้าที่นำมาอัปเดตกันเนาะหลายคนถามหาเรื่องของ SEC แล้วก็โครงการแลนด์บริดจ์ค่ะนำมาฝากกันแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคุณผู้ฟังค่ะกลับมาติดตามรายการรักนรนองได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา 18:30 น.เหมือนเดิมเลยค่ะวันนี้แนนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันผู้นำจีนให้คำมั่นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยให้แก่กองทัพเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียกระทบความเชื่อมั่นประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันก่อนเสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงขณะที่การดำเนินการกับบุคคลภายนอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลการตรวจสอบหรือที่มาของขบวนการได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
2: แต่ตอนนี้ความคืบหน้าของทีมตรวจสอบนะครับก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ในเรื่องของการเชิญบุคคลเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงระยะเวลาอีก 1-2 วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลรายงานนะครับท่านปลัดต่อไปนะครับ
1: นายวรสิทธิ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวและหากพบว่ามีบุคลากรของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานโดยปราศจากการแทรกแซงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกจากราชการกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ประชุมอกพ.กระทรวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิตติธารางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายปราณสุวีอ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณ สุวีเป็นผู้อำนวยการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยพัฒน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบว่ามีการโอนเงินดังกล่าวจึงส่งเรื่องแจ้งมาที่ส่วนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
3: นายดนุชาพิศรนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์
4: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
5: จากท่านกรกตทำงานนั้นเราเนี่ยก็ได้แจ้งกับทางรัฐบาลการทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าค่าลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
4: นายพศกล่าวอีกว่ากกต.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายให้กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
6: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังค์ซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
7: จากที่ว่าเราไม่มีใครช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใครช่วยใจปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็คนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอ่ะเพราะว่ามันสี่เดือนใช่ไหมคนก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อวันที่หนึ่งวันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้สองอาทิตย์เนี่ย
6: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
8: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่แล้วอ่ะ
6: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
9: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
10: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
9: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกในท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืน นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
12: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรนี่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยและรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึงนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
13: กกต.ให้ความสังเกตก็คือตัวนึงนะครับตัวเลขส่งออกเรามองว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัวเอ็กซ์พอร์ตมันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเรา import เพื่อ export แรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่า skill workforce ได้
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดีสีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกาน่ารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกาน่าและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกาน่าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต

0: อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51ซมและเวลา 22:51 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37ซมและเวลา 15:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะโดยฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีเนี่ยก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งนะคะไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะก็ได้ประสบกับเรื่องราวของน้ำท่วมนะคะอุทกภัยนะคะอย่างที่กระบี่เองนะคะตั้งแต่เช้าของวันนี้นะคะก็มีข้อความแจ้งเตือนนะคะจากเซลบอดแคสต์นะคะในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งนะคะเนื่องจากมีฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำนะคะที่บริเวณตำบลทับปริดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็บริเวณนั้นนี่ก็จะมีที่สำคัญก็จะเป็นปางช้างนะคะก็ได้มีการอพยพนะคะน้องช้างนะคะขึ้นไปไหว้ที่สูงนะคะแล้วก็เตือนนักท่องเที่ยวนะคะไม่ให้เข้าไปเที่ยวในพื้นที่นะคะเพราะบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีน้ำตกนะคะน้ำตกห้วยโตนะคะแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลลงมาจากเข้านะคะอย่างรุนแรงอย่างรวดเร็วแล้วก็แรงด้วยนะคะทีนี้นะคะนอกจากพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้ววันนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองนะคะก็เกิดในเรื่องราวของน้ำนะคะเขาเรียกว่าเป็นน้ำรอการระบายนะคะซึ่งวันนี้ต้องยอมรับค่ะวันนี้มันก็มีเหตุที่มันเขาเรียกว่ามันประจวบเหมาะกันพอดีก็คือเรื่องราวของน้ำทะเลนุ่นด้วยนะคะส่วนหนึ่งมาที่กระบี่เนี่ยมีน้ำทะเลนุ่นสูงนะคะในช่วง11โมงนะคะ11โมงเช้านะคะไปจนถึงบ่ายโมงเนี่ยน้ำก็นุ่นสูงขึ้นมานะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะน้ำล้นตลิ่งอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งแหลกแต่วันเย็นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าแหลกแต่วันเย็นนี่ก็ส่วนของกระบี่เนี่ยที่เรียกว่าตลาดชุมชนตลาดเก๋านะคะก็มีน้ำนะคะเริ่มเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะซึ่งทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยก็ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเพราะน้ำเนี่ยก็เริ่มแบบเข้าบ้านข้ามถนนอะไรกันแล้วนะคะที่บริเวณถนนนาพลับพลานะคะตำบลเข้าไปค่ะที่ตลาดเก๋านะคะของกระบี่นะคะกาตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำนะคะก็ยังจะต้องติดตามนะคะกันเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะในพื้นที่อำเภอเมืองนะคะก็ฝนหยุดตกแล้วก็ภาวนานะคะก็ภาวนาให้อย่าน้ำท่วมไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะก็ต้องบอกในช่วงของจังหวัดกระบี่นะคะก็ในรอบนี้เนี่ยก็มีการเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวอย่างดีนะคะก็คือมีการเขาเรียกว่าตั้งศูนย์นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะคะมีการตั้งจุดเขาเรียกว่าเป็นศูนย์อพยพนะคะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลาดเก่าด้วยนะคะก็จะอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะคะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งตลาดเก่านะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรายังคงจะต้องติดตามในเรื่องราวของสถานการณ์น้ำกันยังต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเรามาพบกันไหมต่อพลุกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคำคืนนี้นะคะก็อย่าลืมเช็คโทรศัพท์ตัวเองกันด้วยนะคะเพื่อมีเซลล์บอดแคสต์นะคะเตือนเข้ามาค่ะวันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
4: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
6: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันชาติของแคนาดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปีพุทธศักราช2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:06 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรนายพระติกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 13:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสและเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัทคณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัลลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปีพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพเมธีวชิรดิลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระเทพสิริวัชระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารย์นิวิทมหาคณิศรประวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชระถาวรานุสิทธินิวิทศีลคุณาพรมหาคณิศรประวรสังฆารามคามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชระหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาศณหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองตรังและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและเยี่ยมผู้ป่วยณโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามณอนุสาวรีย์ประตูชัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางแคทรีนโวแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งอยู่ใต้อนุสาวรีย์ประตูชัยทรงวางพวงมาลาและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ทหารนิรนามจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสเวลา 11:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการกรุงปารีสณที่นั้นนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมด้วยนางลาเมียเอลอาราชรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่หนึ่งและนางออเดรปูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดออากาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางออเดรปุนวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนางสาวอริสทิมซิสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสไปยังท่าเรือปารีสยอชมารีนาทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำแซนโดยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือปารีสยอชมารีนาเสด็จขึ้นจากเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางกัทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเบเนดิกต์กาดีกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับประเทศไทยในการจัดนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกลเลอรี่คริสติเนอร์และสตีเฟนอาร์ชวัสมันซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วยโซนที่1วิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยที่ด้านหน้าห้องจัดนิทรรศการสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับการจัดนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสโดยจัดแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสรังสรรค์ร่วมกับเมซงเลอซาร์ดสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเอกวาดอร์เกมนี้ทัพจังโก้เดินหน้าครองบอลบุกได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนมาได้ประตูขึ้นนำจากฮูเลียนกินโยเนสในนาทีที่22จากนั้นในนาทีที่31ทัพจังโก้มาได้ประตูทิ้งห่าง2ประตูต่อ0จากราอูฮิเมเนสจากนั้นตลอด90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้เม็กซิโกเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรือดีอาร์คองโกที่จะลงสนามในคืนนี้เวลา 23:00 นาฬิกาส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆนอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลและฝรั่งเศสชนะสวีเดนขาดลอย3ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับปารากวัยสโมสรนรายูไนเต็ดออกแถลงการขอความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอโอกาสส่งเอกสารขอรับใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งสำหรับการแข่งขันไทยลีก2อีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้านี้คณะกรรมการออกใบอนุญาตสโมสรกำหนดให้ทุกสโมสรส่งเอกสารภายในวันที่26มิถุนายนแต่ปรากฏว่านรายูไนเต็ดส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหลายรายการและในบางหัวข้อที่คณะกรรมการแจ้งให้แก้ไขยังไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมนำกรณีดังกล่าวเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาและหาข้อสรุปในวันที่9กรกฎาคมนี้และหากผลการพิจารณาระบุว่านรายูไนเต็ดไม่ผ่านเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก2สโมสรอาจหมดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าและอาจต้องกลับไปเริ่มต้นแข่งขันในระดับเซมิโปลีกเนื่องจากไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตสโมสรสำหรับไทยลีก3ไว้ล่วงหน้าเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพิสาวงวาริศขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทลิตตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เซต6-0และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำมือ 2,436 เยาวชนโลกด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลยา

0: ในรุ่นสูงสุด IA1 ก่อนลงสนามนักบิดไทยมีคะแนนสะสม166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมโดยในสนามนี้จิรัตน์ลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda CRF 450R หมายเลข23ผลการแข่งขันในฮิตแรกจิรัตน์จบการแข่งขันในอันดับที่11เก็บเพิ่ม20คะแนนส่วนฮิตที่2เข้าเส้นชัยในอันดับที่11อีกครั้งเก็บเพิ่มอีก20คะแนนส่งผลให้มีคะแนนรวมสะสม206คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนรวมหลังผ่านการแข่งขัน5สนามสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปศึก DID All Japan Motocross Championship 2026สนามที่6รายการ Hokkaido Chitose Tournament 2026จะมีขึ้นในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่สนามนิวชิโตเซะมอเตอร์แลนด์ออฟโรดคลอสประเทศญี่ปุ่นเลบรอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดซูเปอร์สตาร์ของ LA Lakers ประกาศอำลาทีมแต่ยังคงแข่งขันในลีกบาสเกตบอล NBA ต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยมี Golden State Warriors และ Cleveland Cavaliers ให้ความสนใจสำหรับเลบอนเจมลงเล่นให้เลเกอร์มา8ฤดูกาลสามารถพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้1ครั้งเมื่อปี2020ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
3: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทางคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทางทางธรรม
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

ลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้นักเขียนค่ะใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวเพื่อร่วมกันส่งเสริมประชาธิปไตยแก่คนไทยและสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นเรื่องต่อจากเมื่อวานนี้ในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งค่ะที่มีสมาชิกในครอบครัว4คนคือพ่อแม่ลูกชายและลูกสาวซึ่งเดิมทีนั้นลูกสาวก็เคยเป็นคนสายตาปกติค่ะแต่หลังจากที่เธอเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองเธอกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยต่อมาค่ะผู้เป็นแม่ตัดสินใจส่งเธอไปเข้าค่ายศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกาซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะก็เริ่มเรื่องด้วยการที่พ่อไปรับลูกสาวขณะที่รถติดไฟแดงอยู่แม่ก็โทรมาด้วยเรื่องของลูกชายที่เป็นหนึ่งในแกนนำนักศึกษาที่ออกไปเรียกร้องการยุบสภาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ากเข้าค่ายที่อเมริกากวางเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากกระตือรือร้นรู้ทุกอย่างทั้งอักษรเบลศิลปะการป้องกันตัวและก็หัดทำกับข้าวขอเรียนเปียโนทั้งที่ตอนสายตาปกติแม่รบเร้าอย่างไรก็ไม่สนมัสยาจึงหาครูมาสอนที่บ้านส่วนครูโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับมอบหมายดูแลกวางเป็นชาวอเมริกันมีความเสียสละและทุ่มเทจนผลการเรียนของกวางเป็นที่น่าพอใจทำคะแนนได้ดีทุกวิชาโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ทำได้ดีกว่าคนตาปกติซะอีกการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดหลังกลับจากเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกครั้งนี้คือกวางยอมรับแล้วก็เรียกตัวเองว่าคนตาบอดได้แล้วมัสยาเองก็เริ่มผ่อนคลายกล้าใช้คำนี้ต่อหน้าลูกที่ผ่านมาทั้งคู่มักจะเลี่ยงด้วยการใช้คำว่าตามองไม่เห็นขณะที่กวางเริ่มดีขึ้นชีวิตสิงกลับตะเลิดเขาทุ่มเททั้งการเมืองและก็ผู้หญิงระยะหลังยิ่งเปิดเผยออกนอกหน้าทั้งในที่ทำงานและก็กลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อรู้ว่ามัสยายื่นคำขาดว่าถ้าหากไม่เลิกเธอจะเป็นฝ่ายไปสิงคิดว่าเธอแค่ขู่จึงรับปากส่งๆแต่ก็ทำไม่ได้ซ้ำยังออกไปค้างข้างนอกกลับเข้าบ้านอาทิตย์ละครั้งยิ่งการชุมนุมยืดเยื้อยิ่งห่างเหินครอบครัวจนกระทั่งกลางดึกคืนหนึ่งกลับบ้านแล้วไม่พบใครมีเพียงโน้ตจากมัสยาทิ้งข้อความไว้ว่าพากวางกับเบิร์ดไปเที่ยวต่างประเทศสิงชะงักเมื่อพบจดหมายจากโรงเรียนของลูกชายกวาดตาอ่านจบเขาถึงกับอึ้งผลการเรียนตกยังพอทำเนาแต่ความประพฤติที่ทางโรงเรียนใช้คำว่าน่าเป็นห่วงทำให้เข้าใจหายว่าคว้าโทรศัพท์มือถืออย่างรวดเร็วพบว่ามัสยาโทรมาถึง7ครั้งเขาพยายามติดต่อกลับแต่ปลายสายไม่มีสัญญาณย้อนกลับไปดูโน้ตบนโต๊ะอีกครั้งภรรยาบอกไว้ว่าจะกลับวันศุกร์ที่13ซึ่งเป็นวันนั้นสิ่งเริ่มสำเนียกว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาแทบไม่ได้กลับบ้านครู่ต่อมาเลขาโทรมาบอกว่าตอนนี้มัสยาและลูกยังออกจากสนามบินไม่ได้เพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่ก่อนหน้านั้นบุกยึดอาคารรัฐสภาเข้ายึดสนามบินแล้วการชุมนุมกดดันรัฐบาลให้ยืดเยื้อออกไปจนต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกว่าจะเคลียร์ผู้โดยสารออกจากสนามบินได้กินเวลามากขณะที่มัสยาและลูกติดอยู่ที่นั่นเกือบ2วันช่วงที่บ้านว่างเปล่าสิงสำนึกได้ว่าที่ผ่านมาละเลยกับครอบครัวมากแค่ไหนเขาเป็นผู้นำครอบครัวที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ต่างจากคณะรัฐบาลที่ตัวเองพยายามต่อต้านสิงตัดสินใจบอกเลิกผู้หญิงคนนั้นไม่ว่าเธอจะรังเขาอย่างไรเขาก็ตระหนักแล้วว่าไม่มีวันหวนกลับไปอีกแต่เมื่อกลับถึงบ้านมัสยากลับขอแยกทางผมบอกว่าเลิกก็คือเลิกเขายืนยันเสียงหนักได้ยินเธอพูดเรียบๆว่าไม่ใช่แค่เรื่องผู้หญิงจึงรับปากว่าจะเผาเรื่องการเมืองเพราะว่าอีกไม่นานจะมีการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายแล้วเรื่องปิดสนามบินผมเองก็ไม่เห็นด้วยหรอกแต่มันจำเป็นฉันถามอะไรอย่างได้ไหมสิงคุณทุ่มเทการเมืองแล้วนักการเมืองให้อะไรคุณบ้างเราได้อะไรแล้วถ้าทุกคนปล่อยผ่านบ้านเมืองจะเป็นยังไงคุณอยากให้โลกนี้มีแต่คนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเหรอมัสยามองหน้าเขานิ่งนานเนิ่นไม่ว่าเมื่อวานวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เราต่างก็เป็นเหยื่อเป็นหมูในฟาร์มรอวันที่นักการเมืองจับขึ้นรถบรรทุกส่งเข้าโรงเชือด

สองเดือนต่อมาการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายสำเร็จด้วยดีขณะที่สิงห์ประวิงเวลาหย่าร้างออกไปแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ยอมเลิกขู่ว่าถ้าหากไม่ยอมหย่าจะส่งเรื่องอื้อฉาวระหว่างเธอและเขาไปยังผู้บริหารระดับสูงที่สำนักงานใหญ่ในอังกฤษสิงห์รู้ว่าเธอไม่ได้เล่นเกมเพราะว่าต้องการเขาแต่ต้องการเงินในกระเป๋าเขามากกว่าจึงส่งทนายไปเจรจากว่าจะตกลงตัวเลขและเลิกแล้วต่อกันได้ก็กินเวลายืดเยื้อเป็นปีขนาดตัวเลขในบัญชีพล่องไปหลายโขยิ่งรู้ภายหลังว่าเธอใช้วิธีนี้กับนักธุรกิจมาแล้วหลายรายเขายิ่งเสียความรู้สึกประสาผู้ชายเขาคิดจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นข้ออ้างของความเห็นใจจากภรรยาแต่มัสยาเด็ดขาดกว่าที่คิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงสิ้นสุดลงคงเหลือแต่สถานะพ่อกับแม่เท่านั้น

วันที่กวางอายุครบ16เขาพาลูกทั้งสองมาค้างบ้านสวนที่อัมพวาสิงห์ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อรู้จากกวางว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแม่ของเธอเครียดจนต้องไปพบจิตแพทย์น้องชายเองก็ไม่ต่างกันเบิร์ดรับไม่ได้กับชีวิตเด็กประจำที่ต้องคอยก้มหัวให้รุ่นพี่ที่ทำตัวไม่ต่างจากมาเฟียคุมซอยเขาอยากอยู่กินข้าวกับพ่อแม่และพี่สาวทุกเย็นมากกว่าปล่อยให้ใครก็ไม่รู้มาทำตัวเป็นผู้ปกครองโชคดีที่สามแม่ลูกได้เปิดใจคุยกันช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศเหตุนี้เองมัสยาจึงพาเบิร์ดกลับมาอยู่บ้านนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะเบิร์ดปรับตัวได้ดีกับแนวทางการสอนของโรงเรียนทางเลือกแห่งใหม่พ่อจำวันแรกที่กวางฟื้นหลังผ่าตัดได้ไหมคะพอลืมตาขึ้นกวางถามอะไรพ่ออย่างหนึ่งจำได้สิพ่อจำได้ว่ากวางถามอะไรอ่ะแต่พ่อยังไม่ได้ตอบหลังจากนั้นพ่อก็หายไปจากชีวิตพวกเราเงยหน้าขึ้นมองพ่อทั้งที่ตามองไม่เห็นกวางกับเบิร์ดเราคุยกันบ่อยๆเรารู้สึกเหมือนคนหลงทางสิงรู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ในลำคอวันแรกที่รู้ตัวเองตาบอดลูกยังไม่เศร้าอย่างนี้คำพูดของอดีตภรรยายังติดอยู่ในโสดประเทศขาดผู้นำฉันกับลูกก็ไม่ต่างกันแม้ไม่มีภาพยืนยันแต่การวิเคราะห์ข่าวจากช่องทีวีดิจิทัลแล้วก็สายจากมัสยาทำให้สิงอดร้อนใจไม่ได้เมื่อผู้ประกาศข่าวคาดการณ์ว่าแกนนำนักศึกษาจาก9สถาบันกำลังจะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมีความจำเป็นไปได้สูงว่ารัฐบาลจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและก็โยนข้อกล่าวหานักศึกษาว่าซ่องสุมจนก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการถูกปลุกปั่นจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านสิงห์รีบโทรบอกเลขาให้เข้าไปดูสถานการณ์หลังจากวางสายกวางบอกว่ารู้เรื่องทุกอย่างแล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งคุยกับน้องเบิร์ดบอกว่าทางรัฐบาลจะเชิญแกนนำนักศึกษาไปพูดคุยแล้วก็จะไม่มีการใช้ความรุนแรงใดทั้งสิ้นพ่อไม่ต้องห่วงนะคะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงการเมืองสกปรกกว่าที่ลูกคิดข่าวว่าตอนนี้แกนนำทั้ง9อ่ะถูกควบคุมตัวแล้วพ่อลองดูข่าวช่องอื่นด้วยสิคะกวางฟังตั้งแต่เมื่อคืนช่วงที่พ่อเพิ่งดูอ่ะน่าจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐสิงอึ้งไปเมื่อครู่เมื่อรู้สึกว่าตัวเองแตกตื่นเกินเหตุรีบกดรีโมทเปลี่ยนช่องภาพที่เห็นก็คือเบิร์ดแล้วก็แกนนำนักศึกษากำลังให้สัมภาษณ์สดกับนักข่าวโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างที่ได้ยินมาก่อนหน้าเบิร์ดและเพื่อนพูดจาฉะฉานมีเหตุผลอีกทั้งข้อมูลแม่นยำครบถ้วนเมื่อฟังรายละเอียดจนครบสิงจึงรู้สึกใจชื้นขึ้นความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหายไปเกือบครึ่งจนกระทั่งเลขาโทรมาบอกว่าสถานการณ์ปกติขณะนี้เบิร์ดและก็แกนนำนักศึกษาอีก8คนเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้วโดยทางคณะรัฐบาลอนุญาตให้สื่อมวลชนก็ไปฟังแล้วก็บันทึกภาพด้วยคาดว่าคงใช้เวลาในการพูดคุยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นสบายใจขึ้นหรือยังคะพ่อกว้างถามยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินพ่อถอนใจหลังวางสายฟังอย่างนี้แล้วอ่ะค่อยโล่งอกเห็นท่าทีเบิร์ดกับเพื่อนๆแกนนำนักศึกษาแล้วที่ผ่านมาพ่ออาจจะวิตกเกินเหตุแต่คนเป็นพ่อแม่ก็อดห่วงไม่ได้สักวันลูกจะเข้าใจกวางพนมมือไหว้ผู้เป็นพ่อเอ่ยขอโทษที่เมื่อวานหงุดหงิดกวางเข้าใจว่าพ่อกับแม่ห่วงแต่ความห่วงควรจะมาจากเหตุผลอื่นไม่ใช่เพราะความพิการมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกพ่อคะที่กวางดิ้นรนขอไปเรียนไกลถึงต่างประเทศเพราะว่ากวางไม่ต้องการอะไรนอกจากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ2ปีแรกที่ตาบอดก็อย่างที่พ่อรู้ว่ากวางไม่เคยใช้ไม้เท้าแต่ตอนไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกเขาโยนไม้เท้าให้กวางเป็นอย่างแรกเลยทุกคนที่นั่นใช้ชีวิตปกติกวางคงเปลี่ยนทัศนคติของคนอื่นที่มีต่อคนพิการไม่ได้แต่พ่อกับแม่ขอแค่มองกวางไม่ต่างจากคนอื่นสามารถทำงานคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปถึงแก้ไม่ได้อย่างน้อยก็รับฟัง
ส่วนเบิร์ดน่ะน้องบรรลุนิติภาวะแล้วทางอายุและความคิดถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะหันมาฟังเสียงคนรุ่นหลังพวกเขามีความคิดมิใช่จะยุยงปลูกปั่นกันได้ง่ายๆสิงอึ้งเมื่อเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของลูกเห็นกวางชวนลีโอไปเดินเล่นจึงเดินตามไปทำกลางแมกไม้น้อยใหญ่บนทางเดินทอดยาวสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สีครีมนวลเพศผู้กำลังเดินนำผู้หญิงตัวเล็กๆขณะที่เธอเดินกระตุกสายจูงเป็นระยะที่แคนซัสกวางเป็นนักศึกษาตาบอดเพียงคนเดียวของมหาวิทยาลัยแต่ทางมหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลืออย่างดีแล้วก็ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมเช่นตำราเรียนด้วยเอกสารที่แจกในชั้นเรียนกวางจะได้รับล่วงหน้ามาเพื่อนำมาแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดสามารถอ่านให้ฟังได้ขณะที่ลีโอผ่านการฝึกจากโรงเรียนฝึกสุนัขนำทางในนิวยอร์กอาจเพราะว่าคนไทยไม่คุ้นเคยกับสุนัขนำทางหลายคนจึงคิดว่าสุนัขนำทางต้องรู้ทางทั้งที่จริงแล้วคนพิการต้องมีความสามารถในการใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องรู้เส้นทางก่อนว่าจะไปอย่างไรจึงจะสั่งสุนัขนำทางให้ไปตามทิศทางนั้นบังเหียนเป็นสิ่งที่ลีโอใช้สื่อสารกับกวางเช่นให้หลบทางซ้ายหรือว่าขวาขณะที่สายจูงเป็นสิ่งที่กวางใช้สื่อสารกับลีโอด้วยการกระตุกสายเมื่อเขาทำผิดหรือว่าเสียสมาธิทั้งคู่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลขึ้นเครื่องบินรถใต้ดินรถเมล์รถแท็กซี่ไปไหนมาไหนด้วยกันมาแล้วหลายเมืองทั้งนิวยอร์กบอสตันลอนดอนพอร์ตแลนด์แล้วก็ซีแอตเทิลแต่ไม่มีการเดินทางไหนที่กวางจะลุ้นและก็ตื่นเต้นเท่าการใช้ระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพเพราะว่าระบบโครงสร้างไม่ได้ทำไว้เพื่อรองรับกลุ่มคนพิเศษอย่างเธอเช่นในต่างประเทศที่ผ่านมาลีโอกะระยะผิดบ่อยไหมลูกมีบ้างค่ะบางทีเขาพ้นสิ่งกีดขวางแต่กวางไม่พ้นอย่างเมื่อวานก็ชนกิ่งลีลาวดีกวางก็ต้องค่อยๆสอนค่อยๆฝึกเขาเธอเว้นช่วงครู่หนึ่งมองไปข้างหน้าพ่อคะที่ผ่านมากวางรู้ว่าเหตุที่พ่อไม่ตอบว่าเขาเอาหมูพวกนั้นไปไหนเพราะว่าต้องการปกป้องไม่อยากให้รับรู้ว่าโลกนี้โหดร้ายและกวางก็รู้มาตลอดว่าถ้าไม่มีพ่อกับแม่กวางคงไม่มาถึงจุดนี้กวางลูกกวางเคยเล่าให้พ่อฟังใช่ไหมคะเมื่อหลังจากส่งคนมาสัมภาษณ์ดูที่พักไปดูมหาลัยสังเกตการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการเดินของกวางว่าเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนทางโรงเรียนจึงเลือกให้กวางคู่กับลีโอลูกมีอะไรจะบอกพ่องั้นเหรอกวางก็แค่อยากบอกพ่อกับแม่ว่าห่วงเบิร์ดได้แต่ก็ต้องปล่อยให้เขาโบยบินปล่อยให้น้องได้เลือกผู้นำแล้วก็ผู้แทนด้วยตัวเขาเองถ้าผู้นำทำผิดพลาดพวกเขาก็มีสิทธิ์โต้แย้งหากผู้นำพ้นสิ่งกีดขวางคนเดียวอบอุ้มผู้แทนที่ไร้ประสิทธิภาพแต่ปล่อยให้ประชาชนที่เหลือเผชิญหน้าสิ่งกีดขวางตามลำพังพวกเขาก็ต้องลุกขึ้นมาเปล่งเสียงเพื่อกระตุกจิตสำนึกกวางเองไม่มีสิทธิ์เลือกสุนัขนำทางโชคดีที่โรงเรียนจับคู่ได้เหมาะสมแต่เบิร์ดกับเพื่อนๆไม่ได้ตาบอดหูไม่ได้หนวกออกเสียงได้ชัดเจนจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะเปล่งเสียงด้วยความภาคภูมิแต่ไหนแต่ไรกวางพรั่งพร้อมไปด้วยความสามารถเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าลูกทำให้เขาและอดีตภรรยาภูมิใจมากแค่ไหนทว่าวันนี้สิงตระหนักแล้วว่าสิ่งที่ลูกๆมีไม่ใช่แค่เรื่องผลการเรียนพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเป็นพ่อแม่ภาคภูมิใจอย่างแท้จริงสิ่งนี้เองคือเครื่องยืนยันว่าจากนี้ไปลูกจะยืนหยัดบนโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิห่วงขณะแดดยามเช้าทอประกายสิงมองภาพที่กำลังเคลื่อนไหวตรงหน้าด้วยความรู้สึกเต็มตื้นภาพที่ลีโอกำลังเดินหน้าขณะที่กวางเดินตามแต่เป็นผู้กระตุกสายจูงเพื่อออกคำสั่งภาพที่จะเห็นสะท้อนให้สิงห์มองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นชั่วขณะนั้นเองที่สิงห์ตระหนักว่าที่ผ่านมาเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายมองไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยตลอดหลายปี

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสได้จบลงแล้วค่ะและเวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วเช่นกันค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงงบประมาณปี2570มุ่งลงทุนระบบคลาวด์กลางพัฒนาเทคโนโลยีเตือนภัยยกระดับการบริหารภาครัฐและเศรษฐกิจดิจิทัล
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.18 มีสาเหตุจากการเพิ่มงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.เพื่อดำเนินโครงการจัดซื้อระบบคลาวด์กลางของประเทศแบบรวมศูนย์และกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยและการพยากรณ์อากาศให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมุ่งผลักดันการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายและการให้บริการภาครัฐการยกระดับมาตรฐานข้อมูลภาครัฐการจัดตั้งศูนย์กำกับดูแล AI ตามมาตรฐานสากลตลอดจนการเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างควบรวมและการโอนถ่ายภารกิจเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศ
7: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมปรับโครงสร้างภารกิจเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมของสำนักงานกพร.ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษารายละเอียดในการโอนย้ายภารกิจด้านการท่องเที่ยวเข้ามารวมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยจะเร่งบริหาร ารจัดการทั้งเรื่องโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่กระทบต่อประชาชนซึ่งการควบรวมครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงมิติด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้เป็นเอกภาพโดยเน้นใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพด้านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าในส่วนของภารกิจด้านกีฬาจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเพื่อยกระดับการพัฒนากีฬาไทยในทุกมิติการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยงและสร้างพลังซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไปไมชโยรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุมเข้มทุกขั้นตอนขนย้ายกระดาษคำตอบสอบข้าราชการโปร่งใสตรวจสอบได้
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มอบหมายให้นางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยควบคุมการนำกระดาษคำตอบจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ.2569ซึ่งปภ.ได้จัดการสอบเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อนำกระดาษคำตอบแบบปรนัยจากห้องมั่นคงไปทำการตรวจและประมวลผลณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันกระบวนการเคลื่อนย้ายข้อสอบของปภ.ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของกระดาษคำตอบและข้อมูลสำคัญของทางราชการด้วยมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สอบทุกคนจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
11: ณช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทรนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่นะครับยามค่ำคืน3ทุ่มกว่าโดยประมาณไปจนถึง4ทุ่มนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1กรกฎาคมนะครับพุธที่1กรกฎาคม2569เดือนใหม่นะครับเดือน7แล้วผ่านมาครึ่งปีกับอีก1วันนะครับเนาะในปี2569นะครับเหมือนว่าปีใหม่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานเองนะที่ไหนได้ผ่านมาแล้วครึ่งปีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เหลืออีกประมาณครึ่งปีเราก็จะเลื่อนสู่ศักราชใหม่นั่นเองนะก็อีกไม่นานอึดใจเดียวเนาะทำนู่นทำนี่ทำนั่นวันเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนกันเลยนะครับเนาะวันนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมานะแต่ก็ถือว่ายังไม่ค่อยหนักมากนะเดี๋ยวตกเลยก็หยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวก็ตกมีแสงแดดออกบ้างเล็กน้อยเนาะตั้งแต่เช้าเลยยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขับรถขับรายานพาหนะทุกประเภทต้องใช้ความระมัดระวังนะและที่สำคัญนะวันนี้วันที่หนึ่งนะครับเนาะมีการเยอะแยะเกิดขึ้นมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีใหม่นะครับเนาะไปดูตามสื่อโซเชียลนะก็คือหวยออกปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหนะครับใครถูกกี่วันรางวัลเท่าไหร่กี่สิบกี่ร้อยล้านก็แสดงความยินดีให้ละกันนะเพราะว่าเขาเป็นคนส่วนน้อยในประเทศนั่นเอง นะครับเนาะใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะยังมีอีกให้ล้นอีกหลายงวดเลยนะเพราะฉะนั้นก็จัดแจงแบ่งสรรปันส่วนเงินที่เราจะไปชิงโชคละกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าเล่นเยอะเกินไปนะแล้วก็เล่นแค่พอประมาณพอนะเงินต้องเก็บไว้ทำอย่างอื่นด้วยนะครับเนาะไม่ถูกไม่เป็นไรนะงวดนะเอาใหม่ นะครับเนาะเดี๋ยวเราก็หนึ่งวันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะก็เป็นวันเริ่มต้นนะครับไทยช่วยไทยพลัดเดือนที่2นะหลังจากเดือนมิถุนายนประเดิมไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับวันที่หนึ่งแล้วนะครับใครที่มีสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัด60-40นะแต่ชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปก็จะเรียกว่าคนละครึ่งนะไม่ผิดกติกาเหมือนกันนะวันนี้มีเงินเข้ามาแล้วนะ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็เริ่มไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะเพราะว่าเงินจะเข้ามาทุกวันที่1นะครับตลอดจนไปถึงเดือนกันยายนสำหรับเดือนที่ผ่านมามิถุนายนเมื่อวานนี้ใครเงินเหลือเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะไม่นำมารวมยอดนะเหลือ10บาทเหลือ100บาทเหลือ500บาทก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆไปนะครับอันนี้รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยที่รัฐบาลนะครับเพิ่มให้เป็น 1,000 บาทนะไม่นำมาทบนะครับหมดแล้วหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไปบริหารจัดการละกันนะครับวันนี้ผ่านไปตอนเย็นๆโอ้โหร้านหมูกระทะเหมือนเดิมนะคนแน่นไปหมดเลยนะรถจอดเยอะมากมายเลยก็เพราะว่าราคามันลดลงมาเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นไม่กินช่วงนี้ก็จะไปกินช่วงไหนอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าครองแล้วก็ทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวเราไปดูโครงการไทยช่วยไทยพัดของจังหวัดระนองนะมีสถิตินะครับก็คือมีการจดบันทึกแล้วก็ทำเป็นข้อมูลไว้ในพื้นที่จังหวัดระนองคึกคักมากเลยนะครับมียอดใช้จ่ายสะสมใกล้แต่100ล้านบาทเลยนะครับซึ่งข้อมูลเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดระนองมีร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัดนะครับจำนวน 2,739 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าใหม่นะครับ 2,440ร้านแล้วก็ร้านค้าดั้งเดิมนะ 299ร้านสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้ประกอบการในการรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ยอดใช้จ่ายสะสมจังหวัดระนองอยู่ที่99ล้านบาทเลยนะครับใกล้จะ100ล้านบาทแล้วโดยหมวดร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดได้แก่ร้านธงฟ้านะครับ40กว่าล้านบาทนะครับคิดเป็น 40.3% ร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับ34 4ล้านบาทคิดเป็น 34.9% และร้านค้าทั่วไป22ล้านบาทคิดเป็น 23% นะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวสะท้อนถึงการกระจายเม็ดเงินสู่ชุมชนเป็นการสร้างรายได้กับผู้ประกอบการแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชาวระนองมาร่วมใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท้องถิ่นสร้างรายได้หมุนเวียนในจังหวัดแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกันนะทางนี้ก็สามารถนะครับไปซื้อสินค้าร้านที่ร่วมนะครับไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าจะซื้อแบบระบบ delivery สั่งจากแอปพลิเคชันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมกันนะวันนี้วันที่1แล้วมีเงินเข้ามาแล้วก็ใช้ซะไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดกติกาแต่ถ้าเดือนหน้าก็จะไม่นำมาทบเช่นเดิมนะครับ

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับ

0: ช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ
1: ครับถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้องกับข้อกฎหมายอย่าลืมการโทรศัพท์ไปปรึกษาได้เลยนะครับ1157นะครับผมนี่คือรายการที่สทรนองเรานำเสนอท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงบ่ายๆหรือว่าช่วงยามค่ำคืนแบบนี้นะครับผมผ่านไปแล้วครึ่งรายการนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงานะครับมีบทเพลงเพราะๆมาครับกล่อมยามค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็มีสาระน่ารู้นะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานี่เองนะเพื่อที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีข่าวสารสาระน่ารู้ไม่ย่ำไม่เหงาจนเกินไปนะครับเนาะยังไงใครที่กำลังทำงานหรือว่าขับรถขับราก็ขอให้มีความสุขแล้วกันแล้วก็ขับรถถึงที่หมายปลอดภัยแล้วกันนะครับเนาะช่วงนี้รู้สึกฝนจะเบาบางลงไปแล้วนะตั้งแต่บ่ายๆนะรู้สึกจะไม่มีเลยเนาะยังไงก็ต้องไม่แน่เหมือนกันนะคืนนี้อาจจะตกไม่ก็ได้นะเพราะว่าจนกว่าจะถึงวันที่3เลยนะจากการพยากรณ์อากาศนะครับเนาะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอันดามันนะใครที่มีแพลนที่จะเดินทางไปช่วงนี้ก็ต้องประกาศดูประกาศกรมอุตุนิยมแล้วก็พยากรณ์อากาศละกันนะไม่ว่าจะเป็นพังงากระบี่ภูเก็ตเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะอาจจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ว่าได้นะครับ เดี๋ยวเราไปต่อที่นะครับเมื่อสักครู่นี้นะที่ในพื้นที่จังหวัดระนองมียอดขายนะครับเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นวงเงินกว่า100ล้านบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40ยังมีโอกาสนะครับทําการสมัครได้เลยนะครับพร้อมชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเงินเข้าบัญชีโดยตรงโดยสามารถตรวจสอบรายการได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มร้านสินค้าทั่วไปผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะร้านค้าธงฟ้าวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคลขนาดเล็กรายได้ไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีสามารถเปิดรับสมัครนะครับก็คือเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง31 กรกฎาคมโดยไปสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับแต่ไม่รวมกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดแล้วก็การชำระเงินล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นในร้านค้าร้านไหนที่ฟังแล้วก็อยากจะเข้าร่วมยังมีโอกาสนะครับไปสมัครที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะครับ

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็สาระน่ารู้นะครับเนาะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามนะครับเนาะยังไงมาเจอกันใหม่ช่วงนี้อย่าลืมนะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็ใกล้เคียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผมขับรถดีๆนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองวันนี้ราตรีสวัสดิ์สำหรับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่บ๊ายบายนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
6: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญ72คนพิจารณารายละเอียดรายมาตราโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหลังจากใช้เวลาอภิปราย3วันที่ผ่านมานายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมยืนยันงบประมาณฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดปฏิบัติการยุทธการโอเปอเรชั่น90 days สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วัน
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยเริ่มขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมทั้งมิติด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเปิดปฏิบัติการในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้เพื่อแสดงความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังสำหรับแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งเน้น3มิติหลักประกอบด้วยมิติการป้องกันที่จะสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนและชุมชนเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดมิติการปราบปรามจะมีการจัดจุดตรวจจุดสกัดและชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยจังหวัดละ1ชุดเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในควบคู่กับการขยายผลจับกุมผู้ค้าและบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทีมชาติอังกฤษเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในตำแหน่งแบ็คขวาก่อนลงสนามพบกับดีอาร์คองโกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับดีอาร์คองโกเวลา 23:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพสิงโตคำรามเกมนี้จะยังไม่มีริสเจมแบ็คขวาตัวหลักที่ได้รับอาการบาดเจ็บรวมถึงจาเรลควันซาที่สามารถลงเล่นตำแหน่งนี้ได้ก็เพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่พบกับปานามาทำให้เกมนี้อาจจะต้องโยกเชสเปนมาเล่นในตำแหน่งนี้แทนโดยให้นิโก้โอไรลี่ประจำการในตำแหน่งแบ็คซ้ายตามเดิมส่วนแกนหลักทั้งแฮร์รี่เคนจูดเบลลิงแฮมพร้อมลงสนามทั้งหมดด้านดีอาร์คงโกยังมีนักเตะประสบการณ์สูงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นกำลังหลักทั้งโยอันวิตซ่ากองหน้าตัวเก่งจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยิงได้3ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้อักเซลตวนเซเบ้จากเบอร์ลี่และอารอนวานวิซาก้าจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆเบลเยียมพบเซเนกัลเวลา 3:00 น.และสหรัฐอเมริกาพบบอสเนียเวลา 7:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่1กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะมีเกร็ดบอกว่าคืนหนึ่งหลังจากที่เสด็จเข้าบรรทมเรียบร้อยแล้วก็เกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยว่าน่าจะส่งพระราชนิพนธ์เพลงได้จึงได้ส่งเอากระดาษมาขีดแล้วก็จดไว้เช้าวันรุ่งขึ้นทรงนำกระดาษที่ขีดไว้นั้นไปเคาะที่เปียโนประมาณ2ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วทรงส่งไปให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริประพันธ์คำร้องโดยท่านจักร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาร่วมกันประพันธ์ภาษาอังกฤษในชื่อ Falling Rain จากนั้นพระราชทานออกบรรเลงในปี2489ค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Falling Rain หรือสายฝนจากการบรรเลงที่เราฟังกันในคืนนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489ท่านผู้ฟังคะนักร้องต่างๆของวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นได้ไปขับร้องกับคณะต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นคณะที่ใกล้ชิดกับวงกรมประชาสัมพันธ์หลายคณะเลยนะคะบางคณะหัวหน้าคณะเป็นนักดนตรีของวงในกรมประชาสัมพันธ์ค่ะอย่างเช่นคณะโฆษณาสารแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นคณะแยกออกไปจากวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะกินนรินทร์รำคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินนางแก้วในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะและไปตากอากาศคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องสองเพลงหลังนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมพงษ์ทิพยกลินบรรเลงด้วยวงโฆษณาสาร

0: ที่แก้เหงาแวะตากลมชมพ้นน้ำที่กุ้งตะเมน
1: ชุดแรกผ่านไปนะคะวงโฆษณาสารในความควบคุมของคุณสมพงษ์ทิพยกลินเกิดขึ้นตามบัญชาเพื่อการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาวารสารของกรมโฆษณาการนั่นเองก็เลยตั้งชื่อว่าโฆษณาสารคณะต่อไปคือสิทธิ์จามรเราทราบกันดีแล้วนะคะเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจครั้งแรกโดยคุณสุรัตน์ทุกเวชคุณธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยจุลบุษปะค่ะซึ่งเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของครูเวชสุนทรจามรเราฟัง3เพลงที่นักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้คณะสิทธิ์จามรนะคะคุณชวีช่วงวิทย์ในเพลงเหหารักคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะลืมแล้วหรือคุณ2เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและคุณวินัยเพลงจอมนางในดวงใจคุณสุรัตน์ทุกเวชแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคณะศิษย์จามอนนะคะต่อไปเป็นคณะจารุกนกในความควบคุมของคุณพจน์จารุวณิชค่ะเพลงยอดสนคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงผลงานของคุณพจน์จารุวณิชและสนิทสอสุขเพียงฝันโดยคุณวรนุชอารีค่ะคุณพจน์จารุวณิชและคุณเพิ่มคล้ายบรรเลงแต่งและตัดบัวยังเหลือใยโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้ง3เพลงนี้ผลงานของคณะจารุกนกนะคะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงของคณะจารุกนกและผู้ขับร้องทั้ง3ท่านคือคุณมัณฑนาคุณวรนุชและคุณศรีสุดาแต่เดิมก็เกิดจากวงจารุกนกค่ะต่อมาจึงมาเข้าเป็นนักร้องประจำอยู่ในวงกลมโฆษณาการและกลมประชาสัมพันธ์นะคะวงพันนาพิรมในความควบคุมของภูนลาภมานมานนักร้องของวงกลมประชาสัมพันธ์ก็ไปขับร้องให้เหมือนกันอย่างเช่นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงเพ้อรักคุณวินัยจุลบุษปะดวงมณีอันล้ำค่าและคุณวินัยกับคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติร่วมกันขับร้องในเพลงราตรีแห่งความหวังผลงานของคุณภูนลาภอนามานและคุณเจษฎาเดชอุดมค่ะวงที่บรรเลงคือพรรณาพิรมย์

0: กวันครวญรำพันมันแต่เธ
1: อนักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ไปขับร้องให้วงดนตรีคณะต่างๆหรือเรียกว่าละครวิทยุคณะต่างๆหลายคณะแล้วนะคะมาถึงธนิตสอนซึ่งเป็นวงของคุณธนิตผลประเสริฐค่ะคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีเพลงเพลิงใจคุณสุรัตน์ภุกกเวทและคุณธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและแซมบ้าพาสุขคุณชลีโชวิขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงธนิตสอนนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่สองค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยไม่ได้เป็นทางผ่านยาเสพติดหากมีมาตรการที่ดีพร้อมเสนอให้ทบทวนบทลงโทษคดียาเสพติดให้เข้มงวดมากขึ้นช่วยลดโอกาสการกระทำความผิด
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์สู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอาจเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนเจ้าหน้าที่จะต้องเฝ้าระวังโดยมองว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ส่วนขณะนี้มีการระบุว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดเห็นว่าหากมีมาตรการป้องกันที่ดีไม่สามารถผ่านเข้ามาได้ยกเว้นเกิดการปล่อยปละละเลยย้ำว่าทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมเสนอให้มีการทบทวนบทลงโทษในคดียาเสพติดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพราะหากบทลงโทษมีความเข้มงวดมากขึ้นจะช่วยลดโอกาสการกระทำความผิดได้ผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้และกรมราชทัณฑ์ประกาศเจตนารมณ์ขยายโอกาสการศึกษาเข้าสู่เรือนจำและทัณฑสถานทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำพร้อมใช้การศึกษาเป็นสะพานสร้างคนคุณภาพขึ้นสู่สังคม
7: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU การจัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.กับกรมราชทัณฑ์ณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเพื่อประกาศจุดยืนร่วมกันในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเพื่อคืนโอกาสและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยไม่จำกัดโอกาสทางปัญญาและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพและความมั่นใจก่อนกลับคืนสู่สังคมความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมผลักดันความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ตลอดระยะเวลา3ปีนับจากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดสินค้าเกษตร
8: นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสความร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มโอกาสทางการตลาดควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนปัจจุบันผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.แล้ว175รายการจากสถานประกอบการ11แห่งซึ่งจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนและภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

มงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่1กรกฎาคม2569สายชนมีสังควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทนา

นั่นคือเพลงถิ่นไทยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของคุณจงรักจันทร์คณานะคะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490เพลงชื่อฝากดวงใจหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมื่อเห็นเธอจากไปมีแต่เสียงของคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติฟังได้เลยค่ะ

นั่นคือผลงานของพลตรีโลหิจิตวาทการจากละครเรื่องดาบแสนเมืองปี2490ชื่อเพลงฝากดวงใจโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของนักร้องและครูเพลงท่านต่างๆค่ะเริ่มด้วยคิดถึงบ้านนาคุณฉลาดกมลรัตน์ขับร้องคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะผลงานของพรพิษณุซึ่งเป็นนามแฝงของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงที่3คุณธานินทร์อินทรเทพคิดถึงเธอทุกลมหายใจผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคิดถึงบ้านนาคิดถึงน้องบ้างนะและคิดถึงเธอทุกลมหายใจคราวนี้จะเป็นเสียงของคุณสมยศเริ่มต้นในเพลงชีวิตหลอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันต่อด้วยชีวิตระทมโดยคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ค่ะคณะจารุกนกและชีวิตเมื่อคิดไปโดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ผลงานของสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเริ่มด้วยชีวิตหลอน

ครูล้วนควรทำมีเพลงเพราะๆอยู่หลายเพลงนะคะเพลงที่เกี่ยวกับดอกไม้ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นกุหลาบมาเลครูล้วนแต่งเองร้องเองเพลงที่สองคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะกุหลาบเบียงพิงแต่งเองร้องเองค่ะต่อด้วยกุหลาบเบียงเหนือโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูสไลไกรเลิศสามเพลงเริ่มด้วยกุหลาบมาเล

รำพันคำพวนยาวและยวนอารมณ์รักใครกันไม่เคยถึงระทม

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะเป็นชุดกุหลาบคือกุหลาบมาเลกุหลาบเบียงพิงและกุหลาบเบียงเหนืออีกชุดหนึ่งเริ่มด้วยเสียงของคุณอุไรวันคล้ายบรรเลงค่ะผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงคอยพี่ต่อด้วยคอยพี่ณแก้วตาโดยคุณวรรลบวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์แต่งไว้เมื่อปี2494ค่ะและคอยรักคืนรักคุณรุ่งฤดีแป้งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของวราวรเวท

ราได้ฟังเพลงหลากหลายนะคะจากครูเพลงและนักร้องต่างๆมาถึงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้แล้วค่ะใจเตือนใจโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติผลงานของวราวรเวทเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะสายชนนีซังดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเพียรชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออุปากิเลสสูตรและวัตถุปมาสูตรเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปากิเลสในจิตใจในสมัยนั้นหลังจากที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีแตกกันแล้วพระพุทธเจ้าก็เอื้อมระอาเลยจะหนีป่าทิ้งจากพวกภิกษุกรุงโกสัมพีไปผู้เดียวเหมือนช้างหมาต่างกะไปแล้วก็ไปเจอกับเหล่าภิกษุที่มีท่านพระอนุรุทธะเป็นผู้นำอยู่กันด้วยความสามัคคีอยู่กันด้วยความปรองดองมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่เหมือนนมผสมกับน้ำเข้ากันดีเพราะว่าเก็บจิตของตัวเองทำตามความคิดของคนอื่นแต่ว่ายังไม่บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าก็จึงแสดงเรื่องอุปกิเลส11อย่างที่เป็นอุปสรรคของการภาวนาให้เหล่าภิกษุทั้ง3รูปที่อยู่ในป่าปาจีนวังสะเมื่อมีความเข้าใจกันแล้วมีจิตไม่เร่าร้อนมีความไม่ร้อนใจแก้ไขเรื่องอุปสรรคต่างๆท่านทั้งสามเหล่านั้นก็เกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาอุปกิเลส11อย่างในอุปกิเลสสูตรก็จะมีบางนัยยะที่เหมือนที่ต่างกันกับอุปกิเลส16อย่างจึงได้นำเรื่องราวที่สองมาให้ฟังด้วยเป็นเรื่องของอุปกิเลส16อย่างเรียบไว้เหมือนกับการที่เราจะย้อมผ้าให้มันได้มีสีสันสวยงามถูกต้องก็ต้องเอาเครื่องเศร้าหมองของผ้านั้นออกไปก่อนเราจะให้จิตนั้นเกิดความรู้ปัญญาในการเข้าใจอริยสัจ4ทำนิพพานให้แจ้งก็ต้องเอาเจ้าอุปกิเลส16อย่างนั้นออกไปก่อนเป็นการกำจัดที่จิตใจของเราการจะชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่ได้จะใช้น้ำไม่ว่าจะเอามาจากแม่น้ำแห่งไหนหรือแหล่งน้ำแหล่งใดรถมันจะได้ประโยชน์อะไรผมประจักษ์ว่าถ้าบอกว่าจิตใจยังหยาบคายยังมีความไม่ดีอยู่น้ำจากแม่น้ำเหล่านั้นไม่ได้จะทำให้บริสุทธิ์ได้เลยแต่ถ้าบอกว่าจิตใจเราชำระล้างสิ่งที่เป็นอุปกิเลส16อย่างนี้ออกไปอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งอยู่ใต้โคนไม้เดินจงกรมอยู่ที่ราวป่าการกระทำนั้นทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ให้สะอาดได้รับน้ำยอมเข้าใจอริยสัจ4รู้ธรรมเห็นธรรมทำนิพพานให้แจ้งได้ก็เชิญรับฟังในทั้งสองพระสูตรพระสูตรว่าด้วยอุปกิเลสอุปกิเลสสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่236มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่โคสิตารามในเขตกรุงโกสัมพีสมัยนั้นแลภิกษุทั้งหลายในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่พระนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสก็ภิกษุในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางเกิดความทะเลาะวิวาทถึงกับใช้หอกคือปากที่มันแดงกันอยู่ขอโอกาสพระผู้มีพระภาคโปรดอนุเคราะห์เสด็จไปหาภิกษุเหล่านั้นเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงรับอาราธนาโดยดุษณียภาพคือด้วยการนิ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นใหญ่ในธรรมะโปรดทรงรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพระเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งการวิวาททั่นเองแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายอย่าเลยเธอทั้งหลายอย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าวิวาทอย่าขัดแย้งกันเลยแม้ครั้งที่สองและครั้งที่สามภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นใหญ่ในธรรมะโปรดรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏเพราะความบาดหมางการทะเลาะการขัดแย้งและการวิวาท นั่นเองพระเจ้าข้าครั้นนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงโกสัมพีเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีแล้วเสด็จกลับภายหลังเสวยพระกัลยาหารแล้วได้เก็บงำเสนาสนะถือบาตรและจีวรประทับยืนอยู่นั่นแลได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุทั้งหลายต่างทรงเสียงดังพร้อมกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นพานนั้นไม่มีสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแต่กันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นเธอทั้งหลายขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเท้าคารมพูดได้ตามที่ตนปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะส่วนเราใดเข้าไปปลุกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับเพราะว่าในการไหนๆเวรทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระงับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมะเก่าชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ในที่นี้ส่วนชนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นชนทั้งหลายบั่นกระดูกฆ่ากันลักทรัพย์คือโคและม้าช่วงชิงแว่นแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะนั้นเธอทั้งหลาย จึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายที่ไม่มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ราบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสายนั้นเถิดถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแว่นแคว้นที่ทรงชนะแล้วทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างหมาตังคะละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณเรื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลหนึ่งบุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างหมาตังคะเที่ยวไปตัวเดียวในป่าดังนี้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับยืนตรัสพระคาถานี้แล้วก็ได้เสด็จไปยังบ้านพาลกะโลนการคามสมัยนั้นท่านพระภักขุพักอยู่ที่บ้านพาลกะโลนการคามได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคจึงได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระภักขุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระภักขุว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือเป็นพระภักขุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตพระเจ้าข้ากระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระภักขุเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้ากล้าปลอบฉลอมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จไปยังป่าปาจีนวังสะทายวันสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละพักอยู่ที่ป่าปาจีนวังสทายวันก็นายทายบาลคือผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าแต่ท่านสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลยในป่านี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามนั้นเลยท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้กล่าวกับผู้รักษาป่าว่าท่านนายทายาบาลท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วกระนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละถึงที่อยู่และได้บอกว่ารีบไปกันเถิดท่านรีบไปกันเถิดพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จมาถึงแล้วท่านพระนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละจึงได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคคือรูปหนึ่งรับบาตรและจีวรรูปหนึ่งปูพุทธอาสน์รูปหนึ่งตั้งน้ำล้างเท้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งนะพุทธาที่ปูลาดไว้ทรงล้างพระบาทแล้วพระเถระทั้งสามจึงได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนะที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าอนุรุทธะนันทิยะ และกิมพิละเธอทั้งหลายอย่างสบายดีอยู่หรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือไม่ลำบากด้วยมินตบาทหรือข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างสบายดียังพอเป็นอยู่ได้ไม่ลำบากด้วยมินตบาทพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่ยังเปี่ยมด้วยความรักอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่พระเจ้าข้าก็เจอทั้งหลายเป็นผู้สามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์ตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและตั้งมั่นมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้ข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดดูเหมือนเป็นประหนึ่งเดียวกันพระเจ้าข้าก็แม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านพระกิมพิละก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคเหมือนกันดังนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่กับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระเจ้าตั้งมั่นกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาตั้งมั่นวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดนึกของท่านเหล่านั้นข้าพระองค์ก็เก็บความคิดนึกของตนแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดของท่านเหล่านี้กายของข้าพระองค์ทั้งหลายต่างกันก็จริงแต่ความคิดนึกดูเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายยังสามัคคีกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่อย่างนี้แลพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุดีละดีละก็อนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละเพราะหนึ่งพวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนั้นหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระเจ้าข้าก็พวกเธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจกันอยู่อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในบรรดาข้าพระองค์ทั้งหลายรูปใดกลับจากบิณฑบาตจากในหมู่บ้านก่อนรูปนั้นก็ย่อมปูอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำรับไว้รูปใดกลับจากบิณฑบาตในหมู่บ้านบ่ายหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากการฉันหากประสงค์ก็ฉันหากไม่ประสงค์ก็เททิ้งบนพื้นที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ภิกษุรูปนั้นก็เก็บงามอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้ล้างถาดสำรับเก็บไว้กวาดโรงอาหารรูปใดเห็นหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำชระว่างเปล่ารูปนั้นก็นำไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะกวักมือเรียกรูปที่สองมาช่วยกันยกหม้อน้ำฉันหม้อน้ำใช้ไปตั้งไว้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ปริปากบ่น พราะเรื่องนั้นเป็นปัจจัยและข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมิกถาตลอดคืนยันรุ่งก็ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นว่าดีแล้วสาธุสาธุอนุรุทธะนันทยะและกิมพิละก็เธอทั้งหลายไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่อย่างผาสุกที่เธอทั้งหลายได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือท่านพระอนุรุทธะนันทยะและกิมพิละจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ไม่นานเลยแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายนั้นก็หายไปจากข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายจึงแทงตลอดนิมิตนั้นไม่ได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอนุรุทธะนันทยะและกิมพิละเธอทั้งหลายต้องแทงตลอดนิมิตนั้นได้แน่เราจะเล่าให้ฟังว่าการก่อนแต่การตรัสรู้แม้เรายังไม่ได้รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองขณะที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปได้เหมือนกันแต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็หายไปจากเราจึงคิดอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างในการเห็นรูปหายไปจากเราจึงคิดได้ว่าเพราะความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉานั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะวิจิกิจฉาเป็นต้นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้วิจิกิจฉานั้นเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรวิธิการและใจอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเราจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปหายไปจากเราจึงคิดได้ว่าเพราะการไม่ใส่ใจคืออมนสิการนั่นแลเกิดขึ้นแล้วกับเราเพราะการไม่ใส่ใจเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงได้หายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาและไม่ให้การไม่ใส่ใจคืออมนสิการไม่ให้เกิดขึ้นกระทั่งอีกก็เรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทก็ทำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใครกรนอยู่ก็รู้ว่าพระทีนมิทะคือความเคลิ้มง่วงซึมนั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีทีนามิทะเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจและไม่ให้ความง่วงซึมเกิดขึ้นกระทั่งอีกก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่ก็ได้ทำแสงสว่างและการเห็นรูปให้เกิดขึ้นแต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้กรนอยู่ก็รู้ว่าเพราะความสะดุ้งหวาดกลัวนั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไป เรียบเหมือนเมื่อบุรุษผู้เดินทางไกลที่สองข้างทางเกิดมีคนปองร้ายเขาเพราะถูกคนปองร้ายเป็นเหตุเขาจึงเกิดความสะดุ้งกลัวแม้ฉันใดความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความสะดุ้งกลัวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมและไม่ให้ความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นกระทีเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปได้แต่ต่อมาไม่นานความปลาบปลื้มได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความปลาบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนผู้แสวงหาขุมทรัพย์แห่งหนึ่งไปพบแหล่งขุมทรัพย์ห้าแห่งในคราวเดียวกันเขาจึงเกิดความปลาบปลื้มแม้ฉันใดความปลาบปลื้มเกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความปลาบปลื้มเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวและไม่ให้ความปลาบปลื้มเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่กายใจอยู่ก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานความชั่วหยาบได้เกิดขึ้นแก่เราเพราะความชั่วหยาบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มและไม่ให้ความชั่วหยาบเกิดขึ้นกระทีกรณ์นั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ได้เกิดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกับเราเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปก็หายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มไว้อย่างแน่นนกคุ้มนั้นต้องถึงความตายในมือของบุรุษนั่นเองก็นี่แม้ฉันใดความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปได้เกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปเกิดขึ้นกระทีก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่ที่กายใจอยู่ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มล้วมมือเกินไปนกคุ้มนั้นย่อมบินไปจากมือเขาได้แม้ฉันใดความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราฉะนั้นเหมือนกันเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างในการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบลืมไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปและไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเกิดขึ้นกระดีคนเมื่อเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ตัณหาที่คอยกระซิบได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเพราะตัณหาที่คอยกระซิบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบลืมไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปและไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบเกิดขึ้นกระดี่เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายใจอยู่นานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปตามความคิดต่างๆได้เกิดขึ้นกับเราเพราะนานัตตาสัญญาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้การไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่

ที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปเราจึงทำโดยวิธีที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งกลัวไม่ให้ความปลาบปลื้มไม่ให้ความชั่วหยาบไม่ให้ความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปไม่ให้ความเพียรที่หย่อนเกินไปไม่ให้ตัณหาที่คอยกระซิบไม่ให้นานัตตาสัญญาและไม่ให้ลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเกิดขึ้นกระดิกว่าเรานั้นรู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาเป็นอุปกิเลสคือทำเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปราบปลื้มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบนานัตตาสัญญาคือการทำในใจไปในสิ่งต่างๆและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองจิตแล้วจึงละทำเหล่านั้นได้อนุรุทธะนันทยะและกิมบิละเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปเพราะเราเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงคิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนหรือกลางวันบ้างเมื่อใครกรนอยู่ก็รู้ว่าสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือรูปใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างสมัยนั้นเราย่อมจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปสมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือแสงสว่างใส่ใจแต่นิมิตคือรูปสมัยนั้นเราย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทอุทิศกายและใจอยู่จึงจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างจะมีความคิดขึ้นมาอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยจำแสงสว่างอันหาประมาณมิได้และเห็นรูปอันหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างตลอดกลางคืนและกลางวันบ้างเพราะนั้นจึงได้รู้ว่าในสมัยใดเรามีสมาธินิดหน่อยสมัยนั้นเราก็มีจักษุนิดหน่อยเรานั้นจำแสงสว่างได้เพียงนิดหน่อยเท่านั้นและเห็นรูปได้เพียงนิดหน่อยด้วยจักษุเพียงนิดหน่อยนั้นแต่สมัยใดเรามีสมาธิอันหาประมาณไม่ได้สมัยนั้นเราก็มีจักษุอันหาประมาณไม่ได้เราจำแสงสว่างอันหาประมาณไม่ได้และเห็นรูปอันหาประมาณไม่ได้ด้วยจักษุอันหาประมาณไม่ได้ตลอดกลางคืนบ้างกลางวันบ้างทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรารู้ชัดดังนี้ว่าวิจิกิจฉาคือความเคลือบ

แปลงเห็นแยงเป็นเรื่องเศร้าหมองคืออุปกิเลสแห่งจิตแล้วเราจึงละวิจิกิจฉาอันเป็นเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตได้เรารู้ชัดดังนี้ว่าความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมความสะดุ้งกลัวความปราบเรื่มใจความชั่วหยาบความเพียรที่บำเพ็ญเกินไปความเพียรที่หย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระซิบการใส่ใจไปในสัญญาต่างๆคือนานัตตสัญญาและลักษณะที่เพ่งรูปมากเกินไปเป็นอุปกิเลสคือเรื่องเศร้าหมองแห่งจิตแล้วเราจึงละทำทั้งหลายเหล่านั้นอันดุรุธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเรานั้นได้รู้ว่าเราละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านี้ได้แล้วเอาเถิดบัดนี้เราจะเจริญสมาธิทั้งสามประการคือเรานั้นจึงได้เจริญสมาธิที่มีวิตกมีวิจารณ์บ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์บ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์บ้างได้เจริญสมาธิที่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่ไม่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยความสุขบ้างได้เจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาบ้างอนุรุทธะนันทิยะและกิมพิละในการใดเราเจริญสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เจริญสมาธิที่มีปีติเจริญสมาธิที่ไม่มีปีติเจริญสมาธิที่สารคตด้วยสุขเจริญสมาธิที่สารคตด้วยอุเบกขาในการนั้นญาณทัศนะได้เกิดขึ้นกระว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่มิได้มีอีกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุชาท่านพระนันทิยะและกิมพิละต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอุปกิเลสสูตรจบพระสูตรว่าด้วยข้ออุปมาด้วยผ้าวัตถุปมสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่70มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สกปรกเปรอะเปื้อนใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ไม่ดีมีสีไม่สดใสข้อนั้นเพราะไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่ไม่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายช่างย้อมผ้าจะพึงนำผ้าที่สะอาดหมดจดใส่ลงในน้ำย้อมสีคือสีเขียวสีเหลืองสีแดงหรือสีชมพูผ้าผืนนั้นจะพึงเป็นผ้าที่ย้อมได้ดีมีสีสดใสข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะผ้าผืนนั้นเป็นผ้าที่สะอาดแม้ฉันใดเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก
ก็เป็นอันหวังได้ฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายก็อุปกิเลสแห่งจิตมีอะไรบ้างคือความโลภสม่ำเสมอความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นอภิชฌาวิสมาโลภะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตพยาบาทคือความคิดเปาร้ายผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตโกรธะคือความโกรธเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความผูกโกรธคืออุปาณาหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความลบหลู่คุณท่านคือมรรคะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตีเสมอคือปลาสะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความริษยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความตรณีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมีมารยาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโอ้อวดเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความหัวดื้อเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความแข็งดีเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความถือตัวเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความดูหมิ่นเขาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความมัวเมาเป็นอุปกิเลสแห่งจิตและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตภิกษุทั้งหลายก็ถ้าฉะนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเธอจึงละความเพ่งเล็งคืออุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้ถ้าเธอนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดปองร้ายผู้อื่นความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความประมาทเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความประมาทเป็นต้นเหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายก็ในการใดภิกษุรู้ชัดดังนี้ว่าความโลภไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นนั้นได้แล้วหรือรู้ชัดอย่างนี้ว่าพยาบาทคือความคิดปองร้ายเป็นอุปกิเลสแห่งจิตความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีเสมอความริษยาความตรณีความมีมารยาความโอ้อวดความหัวดื้อความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นเขาความมัวเมาและความไม่ประมาทเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละอุปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นได้แล้วในการนั้นเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคหรือเธอนั้นจะมีความเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนและจะมีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์ว่า
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละคายปล่อยละสลัดทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าเมื่อเธอมีความปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละกายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วเธอย่อมได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมว่าเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระธรรมเรามีความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในพระสงฆ์เมื่อเธอมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอนั้นย่อมรู้ว่าเพราะเราสละคายปล่อยละสละทิ้งส่วนแห่งกิเลสได้แล้วจึงได้ความรู้แจ้งอัตตะความรู้แจ้งธรรมะและความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมเมื่อมีปราโมทย์แล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเมื่อกายสงบแล้วย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นก็ภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมะอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกออกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของตัวนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยผ้าที่สกปรกเปรอะเปื้อนจะเป็นผ้าที่สะอาดหมดจดได้เพราะอาศัยน้ำใสสะอาดหรือทองคำจะเป็นทองคำบริสุทธิ์ผุดป่องได้เพราะอาศัยเบ้าหลอมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้ว่าเธอฉันอาหารบิณฑบาตข้าวสาลีที่เลือกของสกปรกแล้วมีแกงมีกับข้าวหลายอย่างการฉันบิณฑบาตของภิกษุนั้นไม่เป็นอันตรายแก่มรรคและผลเลยและภิกษุนั้นมีจิตเมตตาแผ่ไปทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องล่างอิจันเอตอันไพบูลย์หวังไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้า

0: สวะคืออวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อาบสะอาดแล้วด้วยการอาบสะอาดในภายในสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อสุนทริกะปารัตถวาชะนั่งอยู่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้ทูลถามขึ้นว่าท่านพระโคดมเสด็จไปยังแม่น้ำพาหุกาเพื่อส่งน้ำหรือหุกาจะมีประโยชน์อะไรแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้ท่านพระโคดมคนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหุกาให้ความบริสุทธิ์ได้คนจำนวนมากถือกันว่าแม่น้ำพาหุกาเป็นบุญยสถานหนึ่งคนจำนวนมากลอยบาปกรรมที่ตนทำแล้วในแม่น้ำพาหุกาเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสุนทริกะบรัทวาชะด้วยพระคาถาดังนี้ว่าคนพาลมีกรรมชั่วแม้จะไปยังแม่น้ำพาหุกาถ้าน้ำอธิกกะถ้าน้ำขยาแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรัสดีแม่น้ำปยาคะและแม่น้ำพาทุมมดีเป็นประจำก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้กว่าแม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำปยาคะแม่น้ำพาหุกาจะทำอะไรได้จะพึงชำระคนผู้มีเวรผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยพระกุณฤกษ์เป็นฤกษ์ดีทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์อุโบสถเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์วัดปฏิบัติสมบูรณ์ทุกเมื่อสำหรับผู้บริสุทธิ์มีคำสะอาดพรามท่านจงอาบน้ำในศาสนาของเรานี้เถิดท่านจงทำความปลอดภัยในสัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่พูดเท็จไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มีความเชื่อไม่ตรณีท่านจะไปยังท่าน้ำขยาทำไมแม้การดื่มน้ำจากท่าน้ำขยาจะมีประโยชน์อะไรกับท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไปร้อยยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของท่านพระโคดมเถิดก็สุนทริกะปารัตถวาชพราหมณ์ได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคไม่นานก็จากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมมันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ได้ควรทำแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระอรหันตวาชะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายดังนี้แหละวัตถุปมสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้น คืออุปกิเลสสูตรและวัตถุปมสูตรในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจรัญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุก

0: PBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBSPBS ปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสประสบความสำเร็จในเดือนแรกของการดำเนินงานสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 40,000 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า25ล้านคน
4: นายสรชดาธนายิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดียิ่งโดยนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสิ้นสุดเดือนแรกมียอดรวมใช้จ่ายสะสมพุ่งสูงถึง 43,218 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 25,600,000 รายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการกระตุ้นกำลังซื้อพร้อมกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,070,000 ร้านค้าและมีการใช้จ่ายจริงในร้านค้าต่างๆแล้วกว่า 1,030,000 ร้านค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้และสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งพัฒนาทักษะ EV ทั่วประเทศปั้นแรงงานคุณภาพรองรับยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต
5: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานที่มุ่งเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครอบคลุมทั้งการซ่อมบำรุงการดัดแปลงการประกอบและซ่อมบำรุงแบตเตอรี่รวมถึงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับทักษะแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน EV ถือเป็นการเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสการมีงานทำสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการแรงงานทักษะสูงทั้งด้านระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบขับเคลื่อนและการบำรุงรักษาเพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
3: แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษแซงเอาชนะดีอาคองโก2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโก
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาคองโกเกมนี้ดีอาคองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของทัพสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบบอสเนียเวลา 7:00 น. ป ุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา7นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับในเช้าวันนี้ครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับและคุณชยานันท์แก้วกล่ำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณพฤทธิ์แก้วพิบูลนะ
0: แม่พูดชื่อนามสกุลเต็มยศเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนนีสังนะครับและทีมงานไลฟ์ Facebook ของ New Media นะครับทาง Facebook Page ข่าวยามเช้านะครับผม
1: ค่ะอ่ะก็ประกอบไปด้วยคุณเดชาธรชัยโสดาคุณอัครเดชคัมภีระว่าที่ร้อยตีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
0: ครับผมถ้าทายกันในเช้าวันนี้ครับที่ต้องบอกว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นก็ยังมีฝนกันชุ่มฉ่ำอยู่แม้ว่าจะมีการประกาศว่าในช่วงของการเข้ากรกฎาคมก็คือเดือนนี
1: ้ะ
0: จะมีฝนทิ้งช่วงแล้วก็อาจจะมีการเผชิญกับเรื่องของภัยแล้งด้วยแต่ณตอนนี้ครับยังมีฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยครับก่อนจะไปเริ่มข่าวสารต่างๆครับเราไปดูกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้กันหน่อยละกันนะครับโดยสำหรับพยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยมีฝนตกหนักมากนะครับบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับสำหรับคลื่นลมที่ปกคลุมทะเลอันดามันครับตอนนี้ครับอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนถ้าเป็นอันดามันตอนล่างนะครับแล้วก็อ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ก่อนนะครับผมขณะนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องคือในช่วงของวันที่4ถึง6กรกฎาคมหรือว่าประมาณสักเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจนถึงวันจันทร์หน้านะครับพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ช่วง 4-6 นะครับแต่เรื่องนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับวันนี้ภาคเหนือครับมีฝน 70% ภาคอีสานมีฝน 80% และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝน 60% นะครับกรุงเทพมหานครมีฝน 70% ภาคตะวันออกฝน 70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทย 60% และภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันฝน80% เรียกว่าทุกที่ 60% ขึ้นไปนะครับยังมีฝนต่อเนื่องฉะนั้นใครที่ต้องการจะเก็บกักน้ำไว้นะครับเพื่อเตรียมเผชิญกับช่วงของภัยแล้งก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถจะเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือว่าในที่เก็บน้ำได้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ยังไงก็ยังคงต้องดูกันต่อนะว่าเอ๊ะจะยังไงติดตามกรมอุตุนิยมวิทยากันอีกหนึ่งครั้งก็แล้วกันเนาะสำหรับในวันนี้ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลนยงดอนเนอร์ชั้นแกลนครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบชั้นแกลนครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงสายสัมพันธ์อันนั้น ่นแฟ้นที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเครื่องอิสริยพรทั้ง2ตระกูลในชั้นแกรนด์ครัวนั้นถือเป็นเครื่องอิสริยพรชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสค่ะที่จะมอบเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขของประเทศค่ะ
0: ครับผมนี่เป็นเรื่องดีๆเรื่องแรกที่นำเสนอกันนะครับในเช้าวันนี้ด้วยนะครับทีนี้ครับเมื่อวานครับต้องบอกว่ามีการประชุมงบนะครับและก็มีประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมงบมากมายเลยครับเมื่อวานกว่าจะมีการประชุมอภิปรายกันเสร็จนะฮะก็ช่วงเวลาประมาณนู่นเลยครับค่ำๆนะฮะ3 ทุ่มกว่าๆ4 ทุ่มกว่าๆนะครับซึ่งก็มีประเด็นนะครับถ้าเกิดใครได้ติดตามนะฮะมีประเด็นในหลากหลายเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งส.ส.ของฝ่ายฝั่งของรัฐบาลเองรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยหรือว่าส.ส.ของทางฝ่ายฝั่งฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยสำหรับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ครับในวาระรับหลักการวาระที่1ครับโดยคะแนนเสียงครับ288-119เสียงครับภายหลังนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับวงเงินครับ3,780,000 ล้านบาทในวาระแรกแล้วเสร็จนะครับซึ่งเป็นการอภิปรายต่อเนื่องเป็นวันที่3หรือว่าวันสุดท้ายคือเมื่อวานครับใช้เวลารวม40 ชั่วโมงครับภายหลังเริ่มการพิจารณาตั้งแต่วันที่29 มิถุนายนนะครับที่ประชุมได้เข้าสู่การลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระแรกโดยมีนายโสพลสารัมครับประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมครับผลการลงมติปรากฏว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับด้วยคะแนนเสียงครับเห็นชอบ288 เสียงไม่เห็นชอบ119 เสียงงดออกเสียง86 เสียงครับและไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับจากจำนวนผู้ลงมติครับ493 คนครับจากนั้นครับที่ประชุมมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับเพื่อพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายก่อนเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นพิจารณาในวาระที่2และวาระที่3ต่อไปนั่นเองครับ
1: ค่ะมาดูนะคะจากภายหลังการเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและรวมถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติค่ะลักลอบนํายาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันสําหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการเตรียมที่จะเรียกหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทอนะคะร่วมประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมคือพรุ่งนี
0: ้
1: นะคะเพื่อที่จะกำหนดมาตรการที่เข้มข้นค่ะหลังภายหลังอย่างที่ได้ดำเนินไปนะคะว่าภายหลังที่เกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีของชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ค่ะส่งผลให้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของอย่างประเทศไทยตรงนี้เองนะคะจึงกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศรวมถึงเรื่องของการผลักดันให้ประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางของการบินและเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ในปี2571ด้วยในเรื่องนี้ก็มีความเกี่ยวพันกับด้านของความเชื่อมั่นและความมั่นคงของประเทศนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่พรุ่งนี้เราต้องติดตามกันนะคะว่าการหารือนั้นจะเป็นกันอย่างไรค่ะ
0: นะครับก็ขอขยายเพิ่มเติมจากข่าวที่คุณเจนันได้นำเสนอท่านผู้ฟังไปนะครับโดยสำหรับในข่ายนะครับหรือว่าในข่าวของปมที่แอร์โฮสเตสนะครับได้ขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับซึ่งนะฮะทางกรณีนี้นะครับผมก็มีการเรียกว่าตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นโดยเฉพาะฝั่งของออสเตรเลียครับจับกุมหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าและยังมีการพบกรณีชาวต่างชาติเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มีรายงานนะครับว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้คือวันศุกร์ที่3ใช่ไหมฮะวันศุกร์ที่3กรกฎาคมก็จะมีการประชุมนะครับผมโดยนะครับมีการสั่งการมาจากฝรั่งเศสนะครับให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับรวมไปถึงท่าอากาศยานไทยนะครับมาประชุมช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้คือวันที่3นั่นเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับทีนี้ครับจากในเรื่องของประเด็นของการขน เฮโรอีนนะครับรวมไปถึงประเด็นของการประชุมงบประมาณแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมตอนนี้คือเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการว่ากรอบเวลาที่คณะกรรมการตั้งไว้7วันทำการนั้นโดยจะมาครบกำหนดนะครับในวันศุกร์นะครับและทีมตรวจสอบได้มีการรายงานว่ามีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนครบถ้วนแล้วนะครับโดยภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อรายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับทราบต่อไปครับซึ่งจากการสอบคาดว่าจะเห็นพฤติการซึ่งสรุปข้อได้จริงแล้วนะครับหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องเอานำข้อมูลเนี่ยไปเสนอดำเนินการต่อนะครับส่วนการแถลงผลการตรวจสอบในวันศุกร์นี้จะรวมทั้งคนที่ทุจริตและไม่ทุจริตด้วยหรือไม่นั้นทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์นะครับก็กล่าวว่ากรอบในการทำงานของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนั้นได้เน้นตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยส่วนภาพรวมทั้งหมดว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างจะเป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจครับซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยนะครับยังเน้นย้ำว่าทำงานบนข้อเท็จจริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงขอเวลาให้ทีมตรวจสอบได้ทำงานเพราะการแยกว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยผิดหากทีมตรวจสอบไม่ชัดเจนในข้อมูลวินิจฉัยออกมาผิดพลาดจะทำให้ยิ่งหนักไปกันใหญ่ครับและขอให้มั่นใจในกระบวนการตรวจสอบทุกหน่วยตั้งใจดำเนินการเรื่องนี้นะครับและส่วนจะสาวถึงต้นตอหรือไม่อันนี้ยังไม่สามารถจะตอบได้แต่ขอให้ทีมที่ตรวจสอบสรุปข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนหากเปิดเผยข้อมูลในเชิงรายละเอียดออกไปเยอะเกินจะส่งผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับส่วนกรณีที่สังคมนั้นตั้งคำถามว่าการทุจริตสอบครั้งนี้เป็นกระบวนการใหญ่โตและเกิดขึ้นมานานแล้วเหตุใดต้องตั้งเวลาสอบ7วันทำการทางรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็กล่าวว่ากรณีนี้ไม่ใช่เป็นการจับคนขโมยของแต่มีความซับซ้อนมีกฎหมายและระเบียบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนตัวคิดว่า7วันราชการจึงไม่ช้าสิ่งที่สังคมรอคือข้อเท็จจริงการที่พยานหลักฐานหลุดออกไปโดยที่ไม่มีการรับรองจะยิ่งน่ากลัวกว่าซึ่ง7วันราชการนะครับคือกรอบการทำงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนจะเจอตอใหญ่หรือไม่ขอให้รอยอมรับว่าเห็นแล้วว่ามีใครบ้างโดยขบวนการอยู่ภายนอกอีกเยอะมากและจะออกมาเปิดเผยขบวนการครั้งนี้นั้นมั่นใจว่าหากมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องและเป็นคนใหญ่คนโตของกระทรวงมหาดไทยยังไงก็สาวเจอโดยอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความสบายใจไม่มีการเข้าไปแทรกแซงการทำงานยืนยันว่าปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบสวนคืบหน้าไปแล้วมากนั่นเองนะครับมาดูกันต่อไปนะฮะและคนก็มีการตั้งประเด็นว่านี่เป็นขบวนการที่ไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าหรือจะเป็นขบวนการที่ใหญ่โตหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันต่อไปกับประเด็นนี้นั่นเองนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องของประเด็นโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยนะคะซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งและสำหรับในเรื่องของโครงการนี้ก็เดี๋ยวจะมีการคุยกันในวันศุกร์นี้เช่นกันวันศุกร์นี้มีการพูดคุยวาระใหญ่ๆเนี่ยหลายวาระเหมือนกันนะนะคะส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสช.นะคะก็มีการกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการขนส่งค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยแล้วก็อันดามันเอาหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นะที่เราได้คุ้นหูกันนี่แหละนะว่าจากการประชุมในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีการนัดประชุมกับทางคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อดูในเรื่องของความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการค่ะโดยขอให้ผู้ที่ศึกษาปรับปรุงเนี่ยมีการสมมติฐานเพื่อให้เป็นปัจจุบันโดยวันศุกร์นี้ค่ะ3กรกฎาคมนี้จะดูในเรื่องของข้อมูลที่ปรับปรุงมารวมถึงประเมินถึงความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการการขนส่งทั้ง2ฝั่งก็คืออ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะจากสมมติฐานที่กำหนดมาก็ถือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการให้บริการซึ่งในคณะอนุกรรมการ มีผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้บริหารสายการเดินเรือใหญ่ๆก็ร่วมให้ข้อมูลแล้วก็พิจารณาในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านของเลขาธิการสภาพักก็ยังระบุนะคะว่าคณะอนุกรรมการก็ให้ความสำคัญใน3เรื่องหลักๆที่จะพิจารณากันในวันศุกร์นี้3เรื่องหลักนี้ก็คือ1เรื่องปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นะคะมีการสมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการที่จะดำเนินโครงการ2ก็คือเรื่องของความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเดินเรือเข้ามาให้บริการที่ท่าเรือในจุดของโครงการแลนด์บริดจ์ว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าลืมว่าการขนส่งทางเรือในภูมิภาคมีท่าเรือขนาดใหญ่และก็เป็นท่าเรือที่มีประสิทธิภาพจำนวนมากเช่นกันและก็สุดท้ายเรื่องของศักยภาพด้านการขนส่งค่ะซึ่งการขนส่งนี้นะคะท่านบอกว่าต้องยกผ่านข้ามทะเลจากอีกฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งในแง่ของการลงทุนแล้วก็เวลาเนี่ยนะฮะเรื่องของการบริหารจัดการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานด้วยเช่นกันว่าอาจจะมีอยู่เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดสำหรับทั้ง3เรื่องนี้ที่เขาจะพิจารณาการก็ต้องมีการตั้งสมมติฐานกันขึ้นมาคุยกันสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในตรงนี้เอาวันศุกร์นี้ติดตามเช่นกันค่ะ
0: ครับผมจากประเด็นเรื่องแลนด์บริดจ์วันนี้เราเรียกว่านำเสนอหลายเรื่องในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับนำเสนออีกหนึ่งเรื่องนะฮะซึ่งก็เป็นมติเอกฉันท์ที่ออกมาของศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ครับไม่รับคำร้องนายกอนุทินแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการดูแลจัดการพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจตัวเองเครือญาติชี้ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงนะครับเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ฟังครับวันที่1กรกฎาคมครับศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคำร้องในคดีที่นายธนวิทย์วงศ์ทานทิพย์ผู้ร้องนะครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยผู้ร้องคือนายธนวิทย์กล่าวอ้างว่าการกระทําของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ถูกร้องที่2คือมีการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่1คือนายกอนุทินให้นายพิพัฒน์ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศโดยผู้ถูกร้องที่2หรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติประกอบกับผู้ถูกร้องที่2หรือว่านายพิพัฒน์นะครับแถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานีบริการน้ำมันขาดแคลนจนเกิดผลกระทบต่อประชาชนก็ในช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดท่านจำกันได้นะครับทำให้ผู้ร้องก็คือนายธนวิทย์ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าใครจำกันได้จะมีค่ำคืนที่ประกาศช่วงเวลาประมาณสัก 3-4 ทุ่มแล้วขึ้นมาเยอะเลยนะครับเป็นหลักเป็นบาทนะครับซึ่งการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง2ก็คือทั้งนายอนุทินและนายพิพัฒน์นั้นเป็นการกระทำที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและเป็นการใช้สถานะหรือตำแหน่งกระทำการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผู้ร้องครับคือนายธนวิทย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกร้องทั้งสองตามรัฐธรรมนูญอันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองนั้นสิ้นสุดลงซึ่งเรื่องนี้ครับเมื่อกี้ที่กล่าวไปคือเรียกว่าท้าวความศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบของคุณธนวิทย์คือผู้ร้องนะครับไม่ปรากฏว่าผู้ร้องคือคุณธนวิทย์ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามนะครับวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1ประกอบกับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170นั้นนะครับประกอบมาตรา82บัญญัติให้ส.ส.หรือส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภามีสิทธิ์เข้าชื่อร้องต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกเ พื่อให้ประธานแห่งสภาที่ได้รับคำร้องส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยหรือให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจส่งเรื่องให้วินิจฉัยเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญนั้นหรือกฎหมายประกอบได้กำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิ์ขอให้ศาลพิจารณาครับวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะนะครับผมซึ่งสุดท้ายนะครับที่กล่าวมานะครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยนั่นเองนะครับช
1: ั
0: ดเจนนะฮะน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: พยายามจะไม่อ่านข้ามแล้วพยายามจะใช้คำที่แทนตัวบุคคลเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ชัดเจนนะครับ
1: ก็คือสรุปง่ายๆศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่รับคำร้อง
0: ไม่รับนั่นเอง
1: เพราะว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง
0: ไม่รับและไม่รับเอกฉันท์ด้วย
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เช่นกัน
0: อันนี้ไม่รับคำร้องเหมือนกัน
1: ไม่รับคำร้องเช่นกันของนางสาวณัฐธิดานี้เข้าทางกูลผู้ร้องเช่นกันไว้พิจารณาในกรณีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตราที่213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเรื่องของบาร์โค้ดนี่แหละและก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีการกำหนดในรูปแบบการจัดพิมพ์รหัสแท่ง
0: บาร์โค้ด
1: เนี่ยนะบนบัตรเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดว่าให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นได้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิการเลือกตั้งขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่เป็นบรรยายว่าผู้ถูกร้องถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงนะและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตราที่46วรรค1วรรค2นะฮะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามศาลรัฐธรรมนูญมาตราที่213ได้เช่นกัน
0: สรุปสั้นๆนะฮะคือผู้ร้องเนี่ยร้องในประเด็นที่บัตรเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์มี QR code ว่าเป็นการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและละเมิดสิทธิการเลือกตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเพราะนะฮะผู้ร้องไม่ได้เป็นผู้ถูกละเมิดหรือสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและไม่ได้รับความเสียหายและก็ไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าการที่มีบาร์โค้ดเนี่ยทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรก็คือไม่รับคำร้องนั่นเองนะครับก
1: ็
0: มติเอกฉันท์เช่นเดียวกันนะครับอ่ะปิดท้ายกันที่เรื่อง2เรื่องนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังตีค้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมาศแล้วกลับมาดูกันต่อกับรายการข่าวยามเช้าในช่วงเวลา 6:50 นครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม สังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ิตภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์การจัดนิทรรศการโดยจัดแสดงและถ่ายทอดความงดงามของผ้าไทยงานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงสะท้อนความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านผลงานกว่า200ชิ้นเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งสนับสนุนในการผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกกันต่อไปครับและนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนศูนย์กลางการบินโลกเพื่อยกระดับศักยภาพประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569เป็นวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนครทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอวกาศและการบินของยุโรปเลยทีเดียวครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการณสำนักงานใหญ่ของบริษัทแอร์บัสผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบินระดับโลกแล้วการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เพียงเท่านั้นหากยังมีนัยสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน3มิติหลักๆอันได้แก่มิติที่1การผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินและโลจิสติกส์ประเทศไทยก็มีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียนและครับการศึกษาดูงานณฐานการประกอบอากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่และศูนย์กลางโลจิสติกชิ้นส่วนอากาศยานที่ทันสมัยของยุโรปก็จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อนำมาต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลนั่นเองครับมิติที่2คือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวไทยการกระชับความร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินจึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับและมิติที่3คือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดปัจจุบันนั้นบริษัทแอร์บัสกำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการบินที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสกำลังร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดภายใต้แผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและโครงสร้างเศรษฐกิจอันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างงานการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับไปกันที่แผนงบประมาณปี2570ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการแจงแผนงบประมาณปี2570ชูยุทธศาสตร์ป้องกันก่อนเกิดวิกฤตเร่งแก้ปัญหาสะสมควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยภายใต้งบประมาณอันจำกัดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยยอมรับนะครับว่าประเทศไทยมีงบประมาณที่จำกัดเพราะว่ามีหนี้สินสะสมมานานแสนนานการปฏิรูปเกษตรครบวงจรจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยคือภาคเกษตรนี่แหละครับที่มีแรงงานมากกว่า 30% ของประเทศ
การดำเนินงาน

0: ็แบ่งเป็น3ส่วนคือในส่วนแรกนั้นคือส่วนต้นน้ำอันนี้เน้นการผลิตนำตลาดและการทำโซนนิ่งเพื่อควบคุมไม่ให้ผลผลิตมันล้นตลาดจนราคาตกต่ำครับส่วนที่2คือกลางน้ำอันนี้สร้างความเข้มแข็งผ่านลงชุมชนเพื่อแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าอย่างเช่นความสำเร็จของลงมะพร้าวน้ำหอมที่ราชบุรีที่รัฐได้เข้าไปช่วยสนับสนุนเครื่องมือและตลาดครับส่วนที่3คือส่วนปลายน้ำอันนี้เน้นการตลาดเชิงรุกและการเจรจาเปิดช่องทางพิเศษครับทั้งนี้ทั้งนั้นกลยุทธ์ข้าวไทยยุคใหม่และเสถียรภาพราคาข้าวรัฐบาลก็ได้เดินหน้าโครงการ New Rice Economy หรือข้าวเศรษฐกิจอนาคตที่ส่งเสริมการปลูกข้าวประณีตและการปลูกพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ว่างโดยภาครัฐเองก็จะช่วยจัดหาตลาดล่วงหน้าพร้อมขยายโครงการชุมชนข้าวต้นแบบจาก200เป็น466ชุมชนทั่วประเทศครับเพื่อให้แต่ละพื้นที่นั้นมีศักยภาพตามความต้องการจริงทั้งในด้านเครื่องจักรและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนอกจากนี้ยังมีการปั้น SME เป็นเครื่องยนต์หลักและกวาดล้างนอมินีรัฐบาลเองก็ตั้งเป้าเลยครับว่าจะดันสัดส่วน SME ให้ถึง40%ของ GDP โดยการสร้างแต้มต่อทางการแข่งขันและการเข้าถึงทุนที่มันง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีการปราบปรามนอมินีโดยบูรณาการ23หน่วยงานเพื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ตรวจจับบริษัทบังหน้าและทุนสีเทาโดยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงลึกไปแล้วใน11จังหวัดเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่มันไม่เป็นธรรมครับนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือการทูตเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการนำ AI มาใช้จริงโดยภาครัฐจะเดินหน้าเร่งการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งในปัจจุบันนี้มันคืบหน้าไปมากและพยายามสร้างสมดุลทางการค้ากับสหรัฐอเมริกาพร้อมรุกตลาดใหม่ในแอฟริกาและลาตินอเมริกากันด้วยครับแล้วในขณะเดียวกันก็ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับบริการรัฐให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 ถึง30มิถุนายน2570ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่30มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2569คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2ครับและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์อันได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์ครับหรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวและห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนเพื่อบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2และพร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงช่วยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอสังหาริมทรัพย์กันด้วยครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่30มิถุนายน2570และทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวอาจจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมประมาณ 16,117 ล้านบาทด้วยกันจึงมอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณชดเชยตามความเหมาะสมพร้อมคาดการณ์กันว่า จะช่วยกระตุ้นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศรวมทั้งทำให้รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะมันเพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือภาษาอังกฤษย่อว่า GDP นี่แหละจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 ต่อปีและยังช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยให้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่1กรกฎาคม2569รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวครับโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้ตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อันนี้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางก็บอกไว้ก่อนว่าขอคืนเงินไม่ได้ทุกกรณีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการวาง5โจทย์ใหญ่ของกองทุนสื่อเพื่อชูบทบาทสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ประชาชนเข้าถึงเข้าใจฉลาดใช้อย่างเท่าเทียมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้วาง5โจทย์ใหญ่ไว้เอ้ารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2570นั้นเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะที่2คือช่วงปีพุทธศักราช2566ถึง2570ครับจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสรุปผลและกำหนดทิศทางในระยะต่อไปของกองทุนสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยอย่างนี้แหละครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการด้วยกันเพื่อใช้เป็นกรอบจัดทำแผนปี2570อันได้แก่ปรับบทบาทของกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้ให้ทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างด้วยรูปแบบการสนับสนุนที่มันคล่องตัวมากขึ้นครับนอกจากนี้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์และบมจ.อสมท.เพื่อพัฒนา local content creators และ local heroes ในทุกจังหวัดครับและยังมีการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทย และนอกจากนี้สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยผ่านกิจกรรมรู้เท่าทันภัยออนไลน์และผลักดันการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการต่อยอดผลงานสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาครับทีนี้โจทย์ทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายแล้วครับเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้เข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อให้แผนปี2570นำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดผลต่อประเทศอย่างยั่งยืนก็ขอให้ทางกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปรับหลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนให้มันมีความยืดหยุ่นโดยการลดเอกสารเฟ้นหาครีเอเตอร์คุณภาพเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์พร้อมสนับสนุนการสร้างสื่อต้นแบบที่มีสาระประโยชน์ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และคุณธรรมเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่สังคมอีกทั้งเป็นการรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนให้สามารถวิเคราะห์คัดกรองและเลือกรับสื่ออย่างมีวิจารณญาณไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อที่มันไม่ปลอดภัยยังไงก็ตามแต่ครับติดตามข่าวสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th และ Facebook Fanpage ก็ที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีของเมืองไทยประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยนั้นติดอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียเป็นประเทศที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยได้คว้าอันดับ9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียจากผลการจัดอันดับของ Global Retirement Index 2026โดยสื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศอย่าง International Livingด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงความพร้อมในฐานะหมุดหมายปลายทางของผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกและครับทั้งในด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยโดยสถิติที่มันโดดเด่นที่สุดของประเทศไทยก็คือคะแนนในด้านค่าครองชีพที่สูงถึง96คะแนนแสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับตามมาด้วยการพัฒนาและธรรมาภิบาล84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐครับรวมถึงระบบสาธารณสุขและวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณที่ได้มาตรฐานสากลและเอื้อต่อการอยู่อาศัยระยะยาวได้อันนี้ได้ด้านละ79คะแนนครับและสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่พร้อมเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกและครับโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์มูลค่าสูงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนจากกลุ่มผู้เกษียณศักยภาพสูงซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่ประเทศไทยได้เตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า World Bank Groupได้กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนับถอยหลังที่ทั่วโลกจับตาประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเป็นการตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจการเงินของโลกและแสดงศักยภาพในฐานะ Global City พร้อมทั้งเป็นการผลักดันเศรษฐกิจการลงทุนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: 6:55 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับไปกันที่หนึ่งเรื่องนะฮะที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับขอเชิญประสบกรณิกรทั่วประเทศครับร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74 พรรษา28 กรกฎาคม 2569ครับให้การบริจาคโลหิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีเพราะผู้บริจาคต้องเสียสละเวลาและโลหิตในร่างกายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีครับสามารถจะร่วมบริจาคโลหิตได้นะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนางครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12 แห่งครับโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7 แห่งครับสถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคชั้น3เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางกะปิชั้น2เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานชั้น5เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาท่าพระชั้น1ครับศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมสุขุมวิทชั้น M ครับบ้านทรงไทยย่านวงสว่างครับและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันตลอดเดือนกรกฎาคม2569นะคะ
0: ครับ
1: เราช่วยกาชาติกาชาติก็ช่วยเราเช่นกันนะเพราะว
0: ่
1: าอย่างในของเราเนี่ยก็จะมีช่วงการเดินทางเยอะแยะมากมายนะบางทีเรื่องของจะเกิดเหตุแล้วก็ต้องมีผู้ที่ต้องการเลือดนะในการที่จะดูแลรักษาร่างกายของเราเนี่ยเอาไว
0: ้และยิ่งในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับมีวันหยุดต่อเนื่องกันแน่ๆคือ2 วันคือวันอังคารที่28แล้วก็วันพุธที่29นะครับซึ่งช่วงนั้นคาดว่าจะมีการเดินทางของประชาชนซึ่งเดินทางตั้งแต่ช่วงของวันศุกร์ที่24นะครับแล้วก็อาจจะลาพักร้อนวันที่27นะครับก็จะทำให้มีการพักผ่อนกันต่อเนื่องซึ่งตรงนี้ก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้กรกฎาคมแล้วต้องถามว่าคุณชยานันท์ได้เริ่มใช้ไปหรือยังสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเดือนที่2
1: คุณเมื่อวานวันที่1กรกฎาคมตลาดคึกคักมาก
0: ผมลืมว่าเราเข้าเดือนใหม่แล้วผมก็เอ้าลืมเติมเงินเข้าไปในไทยช่วยไทยพลัสก็เลยยังไม่ได้ใช้เลยเมื่อวาน
1: มีคนเขาทำ TikTokมีคนก็ลง TikTok โซเชียลว่าพอเริ่มต้นเดือนแรกเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเดือนใหม่เข้าแล้วถือของเต็มมือเลย
0: แต่ก็ใช้ได้ไม่เกินเท่าไหร่นะ200ไง
1: ก็คือเราเนี่ยจ่าย133 บาทต่อวัน
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ก็คือได้ใช้ไปแล้วใช่ไหม
1: แน่นอน
0: โอเคใครที่ยังไม่ใช้ก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับส่วนใครที่ใช้จากเดือนมิถุนายนไม่หมดนะฮะก็ตัดสิทธิ์ไปเลยนั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เราสองคนครับคุณชยานันท์ผมพฤทธ์แล้วก็คุณป๋องสุภฤกษ์นะครับต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวยามเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6 นาฬิกา 7 นาทีวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288เสียงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านในประเทศกาตาร์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
2: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกตามลำดับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของประเทศขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขัดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
3: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความหวังสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาตินี้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับ3วันที่ผ่านมาผมไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12